0: มลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
0: นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
5: ต รงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา

0: นะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปป.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
1: รองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับศูนย์ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
7: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบรายการดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมและครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับแอนเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกสบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมและครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนาย ยกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
9: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบ โรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
18: สวัสดีค่ะโป๋ค่ะ
17: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
18: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,100 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้ออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึก นะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
17: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
18: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ data center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ data center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
17: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยเนี่ยค่ะตอนนี
18: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
17: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
18: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30 บ้าง 40 บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
17: ค่ะทะเลค่ะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
18: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
17: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
18: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับ ปานเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
17: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
18: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
17: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
18: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
17: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
18: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเสนาธิการเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ่าวเล่าประเด็น
21: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
22: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปอเนี่ยนะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
21: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
23: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกประหลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและโรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
0: ์นกกรงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขน
24: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
4: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวก ข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
1: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
5: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
1: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดงานกันแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนักเคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมในระดับสูงนะครับจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับม็อบเสื้อเหลืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกมาให้ข่าวว่าวันที่7กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร์จะมีการแถลงข่าวเพื่อเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี
2: ้
1: ว่าคุณสนธิพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ออกมาตอบการหัวสวความคืบหน้านะครับมีคนสอบถามกันมาไม่ใช่คนสอบถามหรอกครับข้อมูลต่างๆที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
2: ์
1: เรื่องของการหัวสวคำถามสำนวนที่หลุดที่รั่วออกมาที่บอกว่าสำนวนชุดที่26เนี่ย
2: ครับ
1: ท่านได้แต่ใดมานี่คือการตั้งคำถามของใครก็ไม่ทราบ
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มาจากไหนจับเรื่องเชื่อมโยงกันมายังไงนะครับรวมถึงประธานกรรมาธิการตำรว

0: ส่วนไทย AI Passport ใช้มาละกี่วันคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: น่าจะประมาณเดี๋ยวคงขอนับก่อนประมาณ31
0: วันนี้เริ่ม31
1: 1สัปดาห์พอดีถึงเหรอน่าจะถึงนะวันนี้วันที่4 31ประมาณ5วัน
0: ประมาณ5วัน
1: 5วันครับ
0: ประมาณ5วัน
1: ครับ
0: นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
1: ก็500,000 user ใช่มั้ย
0: 500,000ผู้ใช้งาน
1: ครับ
0: คนลงทะเบียนล้านกว่าข่าวบอกว่ามีคนใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000
1: ค
0: ือเปิดใช้งานจริง
1: ก็คือลงทะเบียนไปแต่ว่ามาใช้งานจริงๆเนี่ยมัน 500,000 ท่าน
0: 500,000 ท่านนะฮะก็ตีว่าครึ่งนึงแล้วกัน
1: ครับ
0: ให้เพิ่มหน่อยให้เพิ่มหน่อยอ่ะครึ่งนึง
1: ครับ
0: สอบผ่านมั้ย
1: ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังประชาชนที่ใช้เนี่ยเป็นคนตอบ
0: อันนี้พูดในเชิงปริมาณ
1: ครับ
0: นะฮะคือการที่จะนำตัวเลขหรือว่าปริมาณมาตัดสินเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะเพราะตัวเลขตั้งเป้าไว้ที่6ล้านด้วยเงิน 1,600 ล้านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พอคนลงทะเบียนล้านกว่าใช้จริงอยู่ 500,000 แต่คนที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขณวันนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่า 500,000 นะฮะสำหรับโครงการนี
1: ้
0: แต่โครงการนี้ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันแรกๆมีการเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาษา
1: จะบอกว่าภาษาอะไรดี
0: ภาษาต่างดาว
1: ภาษาไทยก็จะไม่ใช่
0: ตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับ
1: แล้วก็หลักวิธีการใช้เนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู
0: ้
1: กับการใช้ AI เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราพิมพ์รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายเราเลือกโหมดเลือกวิธีการเจนออกมาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องบางทีก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได
0: ้ครับผมพิจเทียบอย่างนี้ได้ไหมเรามีรถสปอร์ต
1: ครับ
0: แต่เราขับไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นเอาแบบนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้น
1: ยังไม่ถึงขั้น
0: เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไทย AI Passport เนี่ยมันยังจะมีจุดหลายจุดเนี่ยที่ถือว่าไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชน
1: ครับ
0: ไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชนวิธีการทดสอบเนี่ยง่าย
1: ๆครับ
0: ใช้ AI ฟรีตั้งคำถามเดียวกัน
1: ครับ
0: และไปใช้ไทย AI Passport ก็ตั้งคำถามเดียวกันและกดให้ตอบ
1: ครับ
0: คุณจะเห็นว่า2คำตอบเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ใช่
0: บ
1: างทีเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเจนใน AI ฟรีคือง่าย
0: ๆ
1: คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลยแต่ถ้าผมไปเจนในไทย AI Passport เนี่ยบางทีถามผมตอบ
0: ถามซ้ำถามซ้ำผมเจอเหมือนกัน
1: กว่าจะได้คำตอบที่เราอยากจะได้
0: เหมือนผมถามว่าวันนี้จะกินอะไรดี
1: เ
0: ขาก็ย้อนกลับมาถามย้อนกลับมาถามว่าอยากจะกินแบบไหน อะไรแบบนี้
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะแตกต่างจากตัวฟรีที่อำนวยความสะดวกเราได้มากกว่าในมุมมองของผมนะครับ
0: คำถามคือเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่คนอะไรคาดหวังอะไรสูงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนไฟต่ำ
1: ครับ
0: แต่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่น้อยกว่า AI ฟรี
1: ครับ
0: ไม่น้อยกว่า AI ฟรีคือปัญหาที่เกิดเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดจากฮับก็คือตัวเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง AI หลายๆตัว
1: ครับ
0: ที่มันเป็นตัวกรอง
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
1: ครับ
0: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: ถ้าถาม AI โดยที่ไม่ผ่านถ้า AI Passport เนี่ยจะบอกออกมาว่าในยุคนั้นใครเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดผ่านถ้า AI Passport บอกว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเจตนาผมไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์อ
1: ยากรู้ประวัติศาสตร์
0: ใช
1: ่
0: เขาก็ถามว่าอยากจะรู้ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าจะรู้ในเชิงเศรษฐกิจพอกดเข้าไปในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรัฐศาสตร์เอาช่วงไหนอีกคือถามเราซ้ำอีกอ
1: ่
0: ะตรงนั้นมันคือตัวเชื่อมต่อของตัว AI อีกทีนึงพูดง่ายๆเราไม่ได้เข้า AI โดยตรงแต่ว่ามันมีตัวกรองอีกชั้นนึงทำให้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้า
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือ
1: ไม่ตอบโจทย์ในบางจุด
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากทาง DE เนี่ยช่วยไปกระตุ้นทางเอกชนที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้มา
1: ครับ
0: ช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่ก็คือเท่าที่เห็นนะมันมีพัฒนาการ
1: ครับ
0: มีพัฒนาการเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไทย AI Passport นะครับส่วนการประเมินไทย AI Passport เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นสัปดาห์บอกว่าถ้า 2-3 วันนี้เราจะประเมินไทย AI Passport ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเร็วเกินไปต้องปล่อยให้ใช้งานไปสักพักดูว่า

0: การพัฒนาเนี่ยจากผู้ใช้เนี่ย
1: จ
0: ะประมาณ500,000คนห้าแสนคน
1: ครับ
0: จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับอย่างไรนะครับต้องดูทางด้านของ DE นะฮะส่วน Data Center นะฮะเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยฮะเป็นจำเลยสังคม
1: ครับ
0: ที่พอทางรัฐบาลเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งบอร์ด Data Center เพื่อที่จะกำหนดกรอบและระเบียบในการจัดตั้ง Data Center เพราะ Data Center มาเร็วกว่ากฎหมาย
1: ครับ
0: กฎหมายตามไม่ทันนะฮะดังนั้นต้องมีการขีดเส้นกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้การประกอบกิจการ Data Center เนี่ยมันไม่กระทบกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ 8:30 ท่านนายกก็จะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีคุณเอกนิตินิธันประภาสเป็นผู้ที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าม็อบเสื้อเหลืองที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีการแถลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามด้วยนะครับถึงในการแสดงออกของประชาชนตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับคือการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการแถลงว่าจะลงถนน
0: ครับ
1: นะครับมีการจัดม็อบเกิดขึ้นและในส่วนนี้นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยก็ย้ำในการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการมาทวงหรือว่ามาต้องการทวงคืนอะไรนะครับมองว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ต้องดูอยู่ในกรอบกฎหมายเชื่อว่าการแถลงข่าวเนี่ยรอดูทิศทางก่อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็วันที่7นี
0: ้ครับ
1: วันจันทร์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับอาจจะมีส่วน
0: คือการชุมนุมการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นในการจุดติดซ
1: ึ่
0: งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นแกนนำระดับสูงในการชุมนุมในแต่ละครั้งจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปี2540กว่า
1: ๆ
0: ตอนนั้นเนี่ยมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
1: ์
0: อยู่ที่สวนลุมคุณสนธิก็เป็นผู้จัดรายการนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสโลชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดในสมัยนั้นก็มีการจัดทุกสัปดาห์เป็นอีเวนต์ก็มีการวิพากษ์รัฐบาลนะฮะเรื่องของการขายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณเรื่องการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะคุกคามเสรีภาพสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทุกสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็คนก็มากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการชุมนุมเนี่ยปิดล้อมทำเนียบ
1: ครับ
0: มันจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายใหญ่ไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับอันนี้คือการชุมนุมที่จะต้องมีประเด็นในการจุดติดในทางการเมืองนะฮะแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยนั้นเนี่ยอย่าได้ปรามาสเรื่องของกำลังความสามารถนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได
1: ้ครับ
0: ยุคคุณสมชายวงสวัสดิ์ยุคคุณสมัครสุนทรเวช
1: ครับ
0: ก็เพียงพรำด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
1: ครับ
0: นะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจุดตัดของการชุมนุมเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลไกสภาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
1: ครับ
0: สังเกตว่าในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีข้ออ้างบอกว่าองค์กรอิสระหรือว่ากลไกในสภาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันรัฐบาลขาดความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นแหละมันคือประเด็นที่จุดติดในทุกยุคทุกสมัยสมัยนปช.เสื้อแดงชุมนุมในสมัยรัฐบาลอภิสิท
1: ธิ
0: ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและนำมาสู่การสลายการชุมนุมในแถวๆนั้นนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนั้นก็มีประเด็นก็คือรัฐบาล ตั้งอยู่ในไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร
1: ครับ
0: แล้วก็มาชุมนุมปิดล้อมทำเนีย
1: บ
0: ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี
1: อ
0: ันนี้ก็คือเกิดจากบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลมันไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศกลไกสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได
1: ้
0: นี่คือความเหมือนกันเหมือนกันอีกอันนึงก็คืออีกยุคนึงกปปส.กปปส.โดยกำนันสุเทพออกมาชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพแต่ก่อนที่จะชัตดาวน์กรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเริ่มขยายวงมากขึ้นสุดท้ายลามไปทั่วกรุงเทพการจราจรการอะไรไปไม่ได้ชัตดาวน์กรุงเทพและก็นำไปสู่การปฏิวัติการรัฐประหา
1: ร
0: ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะ
1: คสช.
0: ใช่ซึ่งประเด็นเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก
1: ็
0: คือกลไกสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องมาใช้วิธีการนอกสภาก
1: ็
0: คือการเดินลงถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการที่จะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความชอบธรรมนะฮะมีประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพนี่คือการเรียกร้องในทุกยุคทุกสมัยนะฮะถ้าดั้งเดิมก่อนเนี่ยก็คือต้องเป็น14ตุลานะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยเป็นเผด็จการต
1: ้
0: องการเป็นประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่กำลังที่จะมีการแถลงในวันที่7กันยายนคือประเด็นอะไรแต่ถ้าให้เก่งข้อสอบเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสบ
1: ครับ
0: ทำให้เห็นว่ากลไกสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นปกติถูกครอบงำถูกอะไรแบบนี
1: ้
0: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องของข้อมูลของการหัวสบที่มีการเปิดมาอย่างต่อเนื่องโดยพรรคฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ต่อการชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้คุณยิ่งชีพไม่ได้มาด้วยนะครับคือกรรมการเนี่ยเรียกคุณพฤทธิ์และคุณยิ่งชีพมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะสอบถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงที่บอกว่ามีข้อมูลของคณะอนุที่26ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็คุณยิ่งชีพก็ไม่ได้มาที่ประชุมสอบถามถึงข้อมูลนะฮะในการหัวสวคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าข้อมูลได้รับมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบโดยสสมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสาธารณะหากข้อมูลใดมีมูลความจริงก็จะนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริงรวมทั้งตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมูลความจริงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายอมรับว่าเรื่องการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริงและมีการดำเนินการสอบสวนวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วและยังบอกได้ว่าการถูกเชิญให้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาให้ความสำคัญในประเด็นใดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับส.ส.ทุกคนเชื่อว่าสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่เป็นธรรมหากพบว่าคณะกรรมการชุดใดมีวาระประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
1: ครับส่วนทางประธานกรรมธิการตำรวจนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วง 9:30 นที่ผ่านมานะครับก็ทางในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการตำรวจนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการวาระพิจารณาในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในปี2568นะครับในฐานความผิดอ้างยี่และความผิดที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะของทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผู้อำนวยการไอลอนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลด้วยซึ่งทางคุณวัชรพงษ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DSI ได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะซึ่งในข้อความเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ DSI นะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีการหยิบยกหารือการทำงานของ DSI ขณะนี้เอกสารเนี่ยหลุดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าเป็น การเปิดเผยเอกสารจากฝั่งเดียวจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งกรรมธิการเองก็มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจะเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ากองปราบพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยมีความผิดมาตราใดนะครับซึ่งเมื่อถามว่ากรรมธิการตำรวจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลการชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวคุณวัชรพงษ์กล่าวว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตนออกมาให้มุมมองให้มองว่าเนี่ยกรรมาธิการเราจะทำหน้าที่ให้บุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารต่างๆต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถามอีกนะครับว่าการที่ DSI เนี่ยจะแจ้งความจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่นั้นนะครับคุณประชาพงศ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความนะกรรมธิการจึงได้มาชี้แจงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของ DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนหากปล่อยให้มีเอกสารเช่นนี้หลุดไปหรือว่าการหลุดไปมันหลุดมาได้ยังไง DSI ก็ต้องหาตัวคนผิดให้ได้ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีและก็มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดออกมานะครับย้ำนะครับว่าจุดประสงค์ของกรรมธิการเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การเอาผิดกับคนที่เปิดเผยใช่หรือไม่คุณผลิตคุณวัชรพงษ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตนเนี่ยก็มีการเชิญคุณยิ่งชีพเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่คุณสมพลเล่าไปก็น่าเสียใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวนะครับจึงอยากให้คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเอกสารต่างๆเหล่านี้มาชี้แจงว่าได้มายังไงเพราะว่าหากยังจำกัดว่าได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นนะครับมีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่และก็ก้าวไก่จึงคิดเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้แล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองเพราะว่ากรรมธิการเราก็ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาชนเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกรรมธิการตำรวจออกมาชี้แจง
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดการเปิดเผยข้อมูลของราชการเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอย่างคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยเอาข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสียหายอันนี้มีความผิดนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี
1: ครับ
0: ตัวนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ของ DSI เนี่ย คุณตัดกกต.ออกไปนะ DSI เนี่ยมันเป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินอ
1: ้
0: างยี่ซ่องโจรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีเรื่องของพยานมีเรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะถูกทำลายหลักฐานสั่งพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไปติดสินบนอาจจะถูกสั่งเก็บหรือว่าอาจจะถูกทำลายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อกังวลของ DSI
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าการเปิดสำนวนออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับรูปคดีก็ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะส่วนสำนวนของกกต.อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้แยกกัน
1: ครับ
0: สำนวนของกกต.ก็คือต้องดูว่าเฮ้ยมันมีการหัวจริงหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยววันที่14เนี่ย14ก็จะรู
1: ้
0: 14กันยายนเนี่ยกกต.ก็จะออกมาแถลงบอกว่าจะมีการส่งเนี่ยสำนวนเนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ยหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: ทั้งหมดกี่คนนั้นก็ต้องจับตามมองเป็นคนละประเด็นกับ DSI นะฮะ
1: ครับ
0: ติดตามดูเรื่องของในทางการเมืองส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใสให้ตรวจสอบตามกฎหมายหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
0: วิสัยทัศน์คือมองการไกล
1: ครับ
0: ทันสมัยก็คือไม่ล้าหลังนะ
1: ครับ
0: มีทัศนคติอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแคนดูพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาไม่ใช่อายุหรืออาวุโสเป็นหลักนะฮะอันนี้โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจไม่ใช่ดูเพียงอายุและความอาวุโสเนี่ย
1: ค
0: ือหน่วยงานราชการเวลาแต่งตั้งเนี่ยปกติเขาจะดูความอาวุโส อยู่มากี่ปีอายุราชการเท่าไรใกล้เกษียณไหมเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเวลาแต่งตั้งราชการเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเกษียณแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ ช่วงหลังๆเนี่ย ค
1: ุ
0: ณจะเห็นไหมว่าปลัดกระทรวงเนี่ยในแต่ละกระทรวงอายุยาวๆอ่ะ
1: อ
0: ายุราชการเนี่ยอย่างน้อยๆนะ5ปี5ปี7ปี
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาก็มองกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราถ้าเราตั้งคนที่ใกล้ๆจะเกษียณ2-3 ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดปูทางเนี่ยให้คนที่เขามีอายุราชการเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความสามารถต้องเน้นย้ำนะฮะมีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่องไม่ใช่ปีนี้เกษียณปีหน้าก็เกษียณอีกแล้วก็ไปเรื่อย
1: ๆมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งไปเรื่อย
0: ๆแต่ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไงฮะ
1: ก็จะได้เป็นหลักยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งมันมีหลายองค์ประกอบ
0: คือมันเหมือนเหรียญสองด้านอ่ะที่จะต้องดูเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีความอาวุโสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ
1: ์
0: เขาก็มีความสามารถความเหมาะสมเขาก็
1: ม
0: ีส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องมาเริ่มใหม่อ่ะทุกๆ1ปีทุก2ปีเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเขาก็มองแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็น2มุมที่จะต้องมามองแล้วก็ชั่งน้ำหนักการแต่สุดท้ายนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมีคำเดียวฮะเพื่อความเหมาะส
1: ม
0: จบทุกอย่างเพื่อความเหมาะสมเนี่ยจบทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการบรรจุและต่างๆแต่ผมสังเกตนะเนี่ยหลังๆที่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือข้าราชการในระดับสูงเนี่ย อายุราชการเนี่ยจะเหลือเยอะ
1: ก็ยังจะมี
0: อย่าง5ปีสมัยก่อนเนี่ย1ปี2ปีจะเกษียณถึงจะได
1: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้5ปี6ปี7ปีทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: นะฮะช่วยเกิดความต่อเนื่อง
1: ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นประเด็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาน
0: ะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่นั่นแหละก็ขนลุกกันเหมือนกันไงคือคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีแคนดิเดตใช่ไหมตามหลักอาวุโสแม้แต่ตำรวจเนี่ยนะก็มีตามหลักอาวุโสแต่ก็มันมีหลักอีกอันนึงเนี่ยมาเพิ่มก็คือความสามารถ
1: ครับในมุมมองของคุณสมพลมองไงครับ
0: ผมก็มองว่า2อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไป2อย่างมันก็ควบคู่กันไปคือจะเอาอายุอย่างเดียวเนี่ยแล้วความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดจะเอาความสามารถอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอาวุโสข้ามหัวกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์กลางๆเนี่ยที่ไม่มีอคติเนี่ยในการที่จะเลือกนะฮะอ้าวเรามีไทย AI Passport ไม่ใช่หร
1: อ
0: ลองใช้ไทย AI Passport ในการคัดเลือกดูไหม
1: อ
0: ้าว AI ไม่มีลำเอียงนะ
1: แต่ว่า AI ก็ไม่รู้ว่าประวัติการ
0: ก็คุณก็ส่งประวัติมาสิคุณก็ส่งประวัติมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมส่งไทยให้เข้าไปใน AI มันเอาเท่าที่รู้นะไม่มีอคตินะ
1: แต่มันก็เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ
0: ไม่มีเด็กนายนะ
1: แต่ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบเฉยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่านิสัยส่วนตัว
0: คุณก็ใส่พฤติกรรมลงไป
1: AI
0: เคยถูกร้องเรียนไหม อ้าว AI มันประเมินได้นะ AI เนี่ยมันไม่มีอคติแฝงนะไม่มีเด็กนายนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วการคัดเลือกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนคนเดียว
0: ถูกนะครับเอาละถ้าเกิดคนที่ได้ก็บอกโอ้เหมาะส
1: ม
0: ถ้าคนไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรม
1: นะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อย่างที่บอกนะครับย้ำในเรื่องของการมองในเรื่องของทัศนคติทันสมัย
0: นะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ในการแต่งตั้งโยกย้าย
1: ครับ
0: นะฮะแม่อ่านข่าวเสร็จมันเขาจะโยกย้ายเราไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่โยกเราทำหน้าที่ถูกต้อง
0: แต่มันก็เป็นสองมุมมองแหละคือสมัยก่อนเนี่ยใกล้เกษียณถึงได้ตำแหน่งแต่ปัจจุบันอ่ะกฎเกณฑ์นี้เนี่ยถูกขั้นด้วยความสามารถวิสัยทัศน
1: ์
0: ทันสมัยทัศนคติลงมือทำเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ก็เอามาเป็นเกณฑ์อีกอันนึงที่มาเป็นตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวิน กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
5: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
4: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
5: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
4: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับล่าสุดฮะมีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายอยู่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยมันอันตรายถูกไหมมันมีสารนิโคตินมีไอระเหยเนี่ยที่มันทำลายสุขภาพล่าสุดเนี่ยเขามีการผสมสารเคมีลงไปนะฮะไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะครับ
1: มัน
0: จะทำให้ท่านตายเร็วฮะเขาบอกผสมสารเคมีอันตรายลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าสารที่ว่านั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอครับล่าสุดมีข่าวว่ามีการแฝงสารบางอย่างลงไปในบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมลงไปตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับผมตามในข่าวเนี่ยของบ้านเราหรือโซนเอเชียเนี่ยก็จะมักจะมีข่าวเรื่องของการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าตระกูลยาบ้านะครับรวมถึงญาติๆของมันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเป็นข่าวในช่วงปี2ปีนี้นะครับก็จะเป็นสารนำสลบอีโทมิเดตนะฮะซึ่งจริงๆเป็นยาที่คุณหมอดมยาเขาใช้นำสลบก่อนผ่าตัดนะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวนะฮะสารนำสลบหรือยาสลบใช่ไหมอันเดียวกันไหมฮะเนี่ย
8: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ครับมี2ตัวที่น่ากลัวเมทแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยาบ้า
1: ครับ
0: ส่วนเอกสารที่นำสลบเนี่ยคุณหมอผมสงสัยเนี่ยไปใส่ปุ๊บมันสูบไปไม่สลบเหรอฮะ
8: ก็ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นยาฉีดครับคราวนี้พอเขาเอามาใช้เนี่ยคือต้องการสูบให้เมาให้มึนให้เหมือนกับง่วงเมาเหมือนดื่มสุราครับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มข้นที่ปกติเขาฉีดอ่ะอันนี้เขาเอามาสูบเพราะก็ต้องการให้มึนเมาแบบนี
0: ้ครับ
8: เพียงแต่ว่าในของบ้านเราเท่าที่อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันคือใส่คู่เลยแอมเฟตามีนหรือตระกูลยาบ้าเนี่ย ถ้าได้รับเยอะมันจะดีดมันจะมีอาการกระวนกระวายใช่ไหมครับลุกลี้ลุกลนถ้าเยอะเกินไป
0: กระตุ้นประสาท
8: ถ้าเยอะไม่มากเนี่ยเขาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับล่องล่องลอยลอยเหมือนมีความสุขมากๆเกินตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับคราวนี้คนใช้เขาเอาสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเคลิ้มเคลิ้มเมาเมาแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะดีดอารวาสถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาตระกูลที่ออกฤทธิ์ต่างกันมาอยู่ด้วยกันครับ
0: โอ้โหครับแม่พอนำสารเกี่ยวกับทำให้เคลิ้มทำให้สลบมารวมกับยาบ้าด้วยนะฮะสารเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างฮะระยะสั้นระยะยาวเนี่ย
8: ครับผมก็เอาระยะสั้นก่อนนะครับตระกูลยาบ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นสารกระตุ้นอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงค่อนในทางสูงเนาะแล้วก็ในรายที่ใช้เยอะหรือปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหัวใจวายหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงจนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองได้นะครับทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียบพลันของฝั่งยาบ้านะครับของฝั่งตัวเรื่องของยานำสลบอิโทมิเดตตัวนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยก็ทำให้ง่วงซึมนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้หลับลึกแล้วก็หยุดหายใจได้นะครับเนาะความดันโลหิตตกได้ด้วยนะครับคราวนี้ในรายที่ใช้กันเรื้อรังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผสมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คนเสพเนี่ยตายในทันทีนะครับเขาต้องการให้ติดแล้วก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าระยะยาวจะมีผลยังไงเนี่ยเขาไม่สนเนี่ยเขาต้องการให้ขายได้เฉย
0: ๆ
8: ทั้งสองตัวเนี่ยเสพติดได้นะครับโดยที่ตระกูลยาบ้าที่บอกคือทำให้เหมือนกับสมองส่วนที่การรับรู้เรื่องของสิ่งที่พึงพอใจหรือว่าการได้รับรางวัลในสมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแม้เขาก็ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรเลยเขาใช้พวกนั้นเขาจะรู้สึกสุขขึ้นมาทั้งที่จริงๆไม่มีตัวกระตุ้นอะไรเลยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักมากก็จะนำไปสู่เรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็เนื่องจากเนื้อสมองตรงนี้มันถูกกระตุ้นเกินความเหมาะสมครับก็จะทำให้เกิดโรคทางจิตประสาทเป็นลักษณะเหมือนโรคทางจิตได้เป็นโรคจิตได้นะครับเนาะช่วงที่หยุดใช้ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับลงไปในด้านที่แบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะเครียดที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทำร้ายตนเองได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
8: สำหรับตัวเอทโทมิเดตที่เป็นยานำสลบเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้กันยาวๆนะครับนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคนเขาเอามาใช้ผิดประเภทแล้วก็ใช้กันเรื้อรังจริงๆแล้วเนี่ยอิโทมิเดตเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามีการรบกวนการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดแค่ระยะสั้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากว่ามีการไปใช้ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติคือมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความดันและเกลือแร่ในร่างกายครับ
0: ค
8: ราวนี้พอฮอร์โมนตัวนี้ถูกรบกวนนะครับทำให้มีการคั่งของสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยทำให้มีการดูดกับเกลือและน้ำเข้าในร่างกายเยอะขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงงั้นเราก็จะเจอว่าอายุไม่เท่าไหร่เอง17 18ทำไมความดันโลหิตสูงแล้วอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีเกลือแร่ที่ผิดปกติคือเกลือแร่โพแทสเซียมจะเสียออกไปทางปัสสาวะเยอะๆซึ่งอันนี้แหละเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือเกลือแร่เนี้ยถ้าต่ำมากๆจะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเฉียบพลันนะครับก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งเรื้อรังก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นการสูบของผู้ที่สูบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับได้รับกลิ่นบุหรี่ที่เป็นสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารที่มีนำสลบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาด้วยไหมครับ
8: ต้องบอกว่าได้รับโดสน้อยลงมากกว่าแต่อย่างนี้ครับข้อมูลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจจาก2ตัวนี้เนาะเวลาเป็นบุหรี่มือ2คืออันเนี้ยเป็น2ตัวที่เขาเพิ่งตรวจจับเจอในช่วงนี
0: ้
8: นะครับแต่ข้อมูลการได้รับสารจากบุหรี่มือ2มีมาสักระยะแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจเรื่องของนิโคตินกัญชานะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วได้รับบุหรี่มือ2ในลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างของกลุ่มของที่เนื่องจากว่านอกจาก2ตัวที่เราพูดเนี่ยมันมีตัวอื่นที่มีผสมทั่วโลกนะครับก็จะมีการพูดถึงการใส่กัญชาการใส่เคตามีนนะครับการใส่ยาแก้ปวดตระกูลมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลเข้าไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าได้รับควันบุหรี่มือ2เนี่ยนะครับในกลุ่มที่ได้มีผู้ใช้สารกัญชาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรวจเด็กในบ้านแล้วจะมีกัญชาสารกัญชาเนี่ยอยู่ในปัสสาวะได้อันนี้มีข้อมูลนะครับเรื่องของนิโคตินนะครับก็มีการตรวจว่ามีนิโคตินอยู่ในปัสสาวะของเด็กได้อันนี้ก็มีการถูกพบบ้างเช่นเดียวกันแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นทางอาการเลยชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของทางลมหายใจนะครับเนาะซึ่ง ตัวเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและได้รับเป็นมือสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดหอบหืดที่กำเริบรุนแรงและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าด้วยนะครับประมาณ 1.2 เท่านะครับ
1: ครับ
0: ครับโอ้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นภัยเงียบจริงๆนะฮะบางทีไม่กลิ่นไม่มีนะฮะควันเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็สารเจือปนต่างๆเยอะควันและนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงฮะ
8: ครับผมถ้าพูดถึงตัวนิโคตินเองเนี่ยสมัยก่อนคนเขาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยสูบแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันตื่นตัวนะฮะแต่ว่านิโคตินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปมันกระตุ้นความดันให้มากขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีแต่เรื่องของทางเดินหายใจทุ้งลมโป่งพองใช่ไหมครับ
0: ค
8: อพืชมะเร็งปอดแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบแล้วว่าโรคทางเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ากลุ่มของสโตรกหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เป็นกันง่ายขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะผลเลือดดีอะไรดีแต่ว่ามาใช้พวกนี้ก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงให้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจจะตรวจเลือดไม่เจอด้วยนะฮะในหมายว่าเราตรวจเช็คอัพประจำปีสุขภาพเนี้ยเราไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้ามีสูบพวกนี้อยู่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกแล้วครับ
0: ครับคุณหมอครับถ้าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยบุหรี่มวนที่ขายในตามท้องตลาดเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเนี่ยอะไรมันพิษร้ายแรงกว่ากันฮะคืออันไหนตายเร็วกว่ากันฮะพอเปรียบเทียบได้ไหม
8: ถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยก็ต้องบอกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวบุหรี่จริงอย่างเดียวเนาะ
0: บ
8: ุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ
0: ์
8: เขาจะใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของเขาเลยอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะๆจะเป็นยาแก้ปวดตระกูลเฟนทานิลรู้จักเฟนทานิลไหมเป็นยาแก้ปวดที่แบบใช้ในคนไข้มะเร็งเลยครับหรือว่าในคนไข้ที่แบบปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลเลยรุนแรงมากเข้ามาใส่ฮะแล้วก็ขนาดที่สูงมากๆมันทำให้หยุดหายใจเสียชีวิตวัยรุ่นอเมริกานี่เสียชีวิตด้วยเฟนทานิลค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือใส่ในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าด้วยฉะนั้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การสู
0: บ
8: เขาจะสูบอะไรจะเสพอะไรเขาเปลี่ยนได้เรื่อย
0: ๆครับเฟนทานิลนี่เขาเอามาใส่ไปทำไมฮะยาแก้ปวดฮะ
8: ก็หนึ่งก็คือไม่ปวดสองก็คือทำให้เคลิ้มๆลอยๆได้เหมือนกันขนาดสูงๆมันจะเริ่มงงเงียงงเงียเช่นเดียวกัน
0: ครับครับอยากเมาว่าอย่างนั้นเถอะอยากเคลิ้มแบบนั้นนะฮะ
8: ใช
1: ่ครับอยากให้คุณหมอฝากครับ
8: จริงๆมีสารอื่นๆที่ต้องระวังอีกนิดหน่อยครับที่เคยเคลมกันว่าสารในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งก็หลังๆเริ่มตรวจเจอมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการใส่กลิ่นใส่ตัวทำละลายเพื่อที่จะใส่กลิ่นและสารต่างๆเข้าไปมากขึ้นก็เริ่มตรวจเจอพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งอาจจะเจอในเราอาจจะรู้จักฟอร์มาลินนะฮะฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มาลินน้ำยารองศพเนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นก็เริ่มตรวจพบมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งทำไมยังไม่โผล่ออกมามากนักต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่เรารู้ว่าบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งกว่าจะรู้ครับมันกระเถิบออกไปเป็นแบบเป็นสิบสิบปีอ่ะเพราะว่าจริงๆการเกิดมะเร็งมันไม่ได้สูบวันนี้แล้วเป็นพรุ่งนี
0: ้
8: เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ข้อมูลทางมะเร็งยังไม่มาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มาในคนเนี่ยแต่ว่าในหลอดทดลองในตัวการตรวจเจอสารเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับแสดงว่าก็มีอันตรายเยอะขึ้นมากๆฟอร์มาลินนี่ฉีดไปจะทำเรียกว่าดมไปจะได้อะไรเพราะปกติจะฉีดในศพนะได้แต่ครับ
8: ก็เป็นสารละลายเคืองครับเป็นสารละลายเคืองก็จริงๆเขาไม่ได้จงใจจะใส่ฟอร์มาลินนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวทำละลายที่เขาใช้ตัวสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันไปโดนความร้อนแล้วก็ระเหยเป็นพวกสารตระกูลนี้ออกมา
1: ก็จะทำให้เคลิ้มใช่ไหมครับ
8: ก็ฟอร์มาลดีไฮด์นี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเขาไม่ได้จงใจจะใส่เขาจงใจจะเป็นใช้ตัวทำละลายเพื่อจะใส่กลิ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับก็ต้องใจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นก
0: ็
8: ต้องมีตัวทำละลายให้เท่านั้นเองครับ
0: เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไปนะฮะ
1: ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงสังคมหน่อยครับตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆ ด้วยนะครับตรงนี้ให้คุณหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวสังคมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับ
8: ครับผมสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำไปสู่การเสพยาอื่นๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการบังหน้าว่าเป็นการให้นิโคตินอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งผู้ขายเขาต้องการให้คนติดนั้นเขาสามารถจะใส่ยาเสพติดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาเสพติดเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาวะรวมถึงสุขภาพทางจิตของผู้ใช้ด้วยรวมถึงคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับสารละลายเคืองหรือสารต่างๆเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้เฝ้าระวังนะครับว่าจริงๆมันเป็นของผิดกฎหมายด้วยถ้าเจอก็แจ้งนะฮะผู้ปกครองแจ้งคุณครูนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะลดการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าได้และที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มั่นใจเพราะบางอันหน้าตาเหมือนของเล่นหน้าตาเหมือน USB drive หน้าตาเหมือนของในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ขอเด็กเขาตรวจดูได้เลยนะครับแล้วก็เอามานั่งดูนั่งพินิจพิจารณากับคุณครูหรือว่ากลุ่มคนที่เขามีข้อมูลนะครับทางตัวอย่างรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะจริงๆคุณครูนี่อบรมเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยครับบางโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนสีขาวนะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้มีการตรวจกระเป๋าเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับต้องกับคุณครูและผู้ปกครองต้องเท่าทันเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่มีไว้ในครอบครองซื้อขายนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหม
8: คร
0: ับ
8: ผิดกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างส
1: ู
0: งคร
1: ับ
8: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนี่คือพิษภัยนะฮะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่พิษมากขึ้นนะครับ
1: ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราไปได้รับกลิ่นยาบ้า
0: เราไม่สูบอ่ะ
1: เออ
0: แต่เราไปบังเอิญ
1: ไปได้กลิ่นมาเนี่ย
0: ไอคนรอบข้างสูบ
1: เราผิดเลยไหมเนี่ยอันตรายนะครับ
0: เออถ้าแฟนสูบนี่ทำยังไงอ่ะเลิกกับแฟนไหมหรือใจเขาเลิก
1: ด่าก่อน
0: ด่าก่อนใครจะเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
1: ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าก่อน
0: เออ
1: ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ
0: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าเวอร์ชันฟรีดีกว่าของไทย AI Passport คุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
1: ครับ
0: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่
1: ครับ
0: นะฮะบอกว่าตัวโปรใช้ไม่ดีเท่าของฟรีต้องไปดูว่าคุณใช้งานตัวโปรอันไหนทำเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับตัวฟรีอย่างไรเพราะทุกโมเดลทุกอันที่อยู่ในแพลตฟอร์มล้วนเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอันนี้การชี้แจงของคุณชัยชนก
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะนี่ก็คือบอกว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการใช้เนี่ยมันจะต้องมีการอะไรอะไรมากกว่านี
1: ้คือต้องเลือกใช่ไหมคือคุณชัยชนกเขาบอกว่า
0: คุณชัยชนกพยายามจะบอกตรงนี้แล้วก
1: ็
0: ในการสื่อสารเนี่ยที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลเนี่ยเดียวกันเช่น Gemini ChatGPT เขาใช้ตัวฟรีแล้วใส่คำสั่งเดียวกันลงไปในแอปพลิเคชันนั้น AI ตัวนั้นแล้วไปใช้ใน Thai AI Passport ก็เลือก
1: Gemini เหมือนกัน
0: ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบละว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน
1: ครับ
0: อันไหนดีกว่ากันก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยของฟรีมันดีกว่าเขาก็บอกว่าของฟรีมันดีกว่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมก็สรุปโดยสั้นๆ
1: ต้องให้เรียกว่ายังไงเวลาเราจะเลือกใช้ AI อย่างคุณทรงพลอย่างผมเนี่ยใช้1แพลตฟอร์มผมก็ไม่ได้มีการไปเลือกแต่หลายอันนะคุณทรงพล
0: คือ Thai AI Passport เนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าคุณจะใช้ AI ตัวไหนแล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรวิเคราะห์อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ปานกลางหรือว่าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็รวมถึงว่าจะเอาแบบไหนแบบย่อหน้าแบบอะไ
1: ร
0: นะฮะแล้วกดยืนยันลงไปเปรียบเทียบ AI 2ตัวเนี่ยก็ทำได้นะฮะแต่ว่าคือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ประทับใจกับความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะประชาชนเนี่ยผมพูดแทนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่า AI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเสียตังค
1: ์
0: อ่ะสมมติผมใช้ Gemini ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าจะอัปเกรดผมเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์ด้วย AI ที่ผมมีอยู
1: ่
0: แต่ปรากฏว่ามันคือการใช้ฮับหรือว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เรียกว่า Thai AI Passport เชื่อม AI หลายๆตัวเข้าไปซึ่งเราจะต้องผ่านเว็บท่าตัวนั้นเว็บพอร์ทัลเนี่ยหรือตัวฮับเนี่ยถึงจะไปใช้ AI ตรงนั้นได
1: ้
0: พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองน้ำไปอยู่ระหว่างท
1: ่อ
0: ในแต่ละท
1: ่
0: อ
1: แล้วเราต้องเลือกท่อเองด้วย
0: แล้วเราก็ต้องเลือกท่อเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ย ถ้าเป็นน้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือน้ำที่ไม่แรงน้ำที่ไม่แรง
1: ครับ
0: เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไม่แรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI ตัวเดียวของคุณเพียวๆเนี่ยน้ำจะออกมาค่อนข้างแรงเหมือนผ่านปั๊มน้ำ
1: อาจจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคือมันตอบโจทย์คนที่คนอยากได้นะตอนนั้นเลย
0: ก็อย่างที่ผมบอกแหละอ่ะเราต้องใช้เวลาในการประเมินอันนี้มันเร็วไป
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องให้เวลาปัญญาประดิษฐ์ให้เวลานักพัฒนาเราต้องคอยส่งเนี่ยปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขและพัฒนาตามสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอไปนะฮะมันคือการพัฒนาของ AI คำถามอยู่ที่ว่าในทางการเมืองนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกบอกว่ายอดเนี่ยที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง
1: ครับ
0: ที่มีคนไปลงทะเบียนล้านกว่าคน active user ที่ใช้อยู่ 500,000 คน
1: ครับ
0: เป็นตัวเลขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงกันออกมา
1: ครับตรงนี้นะครับทางคุณชัยชนกนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับกับโครงการไทย AI Passport นะครับยอด 500,000 กว่าคนเนี่ยมีการตรวจสอบแบบรายวันนะยอดลงทะเบียนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ1,300,000 ถึง1,400,000คนโดยประมาณนะเพราะว่าการขึ้นของตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการสร้างยอดปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแผนภูมิแผนผังนะครับว่าจำนวนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยหรือว่าการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำมาจัดเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขได้โปร่งใสนะครับคุณชัยชนกนะครับยอมว่าสิ่งที่กังวลมากเนี่ยคือปัญหาการใช้โมเดลคือยอดลงทะเบียนเริ่มชะลอตัวแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่าการที่พอมีการประมวลผลออกมานะครับในส่วนที่ใช้ไทย AI Passport ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มตัวเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีการประสานนะครับกับฝั่งทางกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็ประชาชนในต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึง AI ระดับโปรที่ได้ทั่วถึงซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการชี้แจงนะว่าไทย AI Passport เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI จากภาคเอกชนนะครับไม่ได้สร้างขึ้นเองจึงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เคยใช้หรือว่าพฤติกรรมของโมเดลแต่ละโมเดลที่หลายๆคนใช้อยู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าการรวบรวมโมเดลแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใส่อีเมลที่มีการลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในอีเมลที่อัปเกรดในแต่ละแอปเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็จะต้องมาใช้ในเว็บไซต์ aipass.go.th แทนนะครับแล้วก็ทางนี้เองกระทรวง EDE นะครับก็ได้มีการสั่งปรับค่าเริ่มต้นของระบบจากโมเดลฟรีให้เป็นโมเดลระดับสูงสุดหรือว่าโปรเพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายโทเค็นหรือว่าการจ่ายเงินเพราะรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนตามสัญญาที่มีการให้ไว้กับผู้บริการนะครับ
0: ครับการใช้ AI ที่มีคุณภาพเนี่ยหรือว่าการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ใช่การดูที่ตัวเลขเนี่ยของผู้ใช้งานแต่ว่ามันคือการใช้ AI แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตท่านอย่างไรเช่นเมื่อก่อนท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงดึกถึงดื่นเนี่ย AI ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสรุปงานได้เร็วทำงานด่วนเนี่ยสามารถทำได้ไวจากเดิม2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับคุณก็จะเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปซื้อของฝากแฟนหรือคิดถึงทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนางานให้คุณมากขึ้นนี่คือการทำ AI เนี่ยให้ใช้กับชีวิตจริงให้เรามีชีวิตที่มันมีคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
1: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาคำศัพท์อะไรเราต้องเปิดหนังสือหลังๆมาถ้าสมมติจะหาคำศัพท์มาใช้ Talking Dead หลังๆมาใช้ Google นะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ AI
0: ใ
1: ช่มันก็จะเปลี่ยนตามยุคไป
0: คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่ ที่สบาย
1: ครับ
0: แล้วก็ง่ายขึ้นนั่นนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของ AI ไปดูเรื่อง Data Center กันบ้างนะครับหลังจากที่โอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคมนะฮะที่ไหนมี Data Center คนก็ตกอกตกใจ Data Center ก็มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ธนาคารสถาบันการเงินบริษัทเอกชนต่างๆในสมัยก่อนๆเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะเช่าเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: รู้จักมั้ยเซิร์ฟเวอร์คือที่เก็บข้อมูล
1: ครับ
0: ขนาดใหญ
1: ่ทางข้อมูล
0: ทางข้อมูลบางธนาคารบางบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เขานี่แหละเรียกว่า data center
1: ครับ
0: ในยุคเริ่มแรกนะฮะก็คือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลคือ data center แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาของ AI ระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้ง data center หรือว่าศูนย์เก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็พอมีการลงทุนเกี่ยวกับ data center ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยังไงมลพิษด้านเสียงพัดลมเนี่ยที่อยู่ในระบบหล่อเย็นเนี่ยของ data center จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นเดซิเบลหรือว่าตัวความดังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เดซิเบล
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
1: ได้ยินแน่นอน
0: คือมันก็จะรบกวน
1: ระบายความร้อนอีก
0: มันจะใช่แล้วมันมีการระบายความร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยหายห่วงแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: ร้อนระอุ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะ ความเสถียรของระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บถังน้ำมันแกลลอนน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาปั่นไฟซึ่งเขาจะต้องมีถังน้ำมันเนี่ยในการสำรองปั่นไฟไว้48ชั่วโมงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตกนะฮะอันนี้คือ data center ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือกฎหมายของไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึง
1: ครับ
0: คือสิ่งต่างๆมันเข้ามาเร็วทำให้กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างช่องโหว
1: ่
0: นะฮะดังนั้นแล้วเราจะต้องกำหนดกรอบและกติกาเพื่อขีดเส้นในการประกอบกิจการ Data Center ให้ไม่เดือดร้อนกับประชาชน
1: ครับ
0: นะฮะวันนี้ฮะคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะครับก็จะมีนัดแรกในวันนี้ครับ 8:30 ท่านนายกก็มานะครับค
1: ุ
0: ณเอกนิติก็มาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Data Center เนี่ยก็มีเรื่องของข่าวว
1: ่
0: ามันมีผลกระทบต่างๆเนี่ยกับประชาชนนะคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการวางกรอบแนวคิดแนวทางในการกำกับดูแล Data Center ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะฮะต้องติดตามดูนะฮะเพราะว่า Data Center เนี่ยก็เกิดการลงทุนมหาศาลนะฮะมี36โครงการมูลค่ากว่า700ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปี67นะครับแต่ว่าคำถามคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันเกิดกันเยอะคือแย่งการใช้ไฟฟ้าการสะสมน้ำมันเรื่องของกลิ่นเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการตั้ง Data Center ต่อไปจากนี้ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านสร้างไม่ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นนะครับมาติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ใหม่นะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกโอมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
4: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออก

0: น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
5: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
4: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
5: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
4: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
5: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
4: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับผมออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่พังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของเปิดอกทกประเด็นเราก็จะไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทรนองกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบชื่นชมการทำอาหารนะครับผมวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เนื่องจากประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งนะครับพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570นะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่อาเซียนนะครับ Number One High ValueMeaningful Destination และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะครับโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง60-40ปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวนะครับผ่านการออกแบบ Teams Experience ครอบคลุมอัตลักษณ์และของแต่ละภูมิภาคนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างเหตุผลใหม่ๆในการเดินทางรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งแล้วก็เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน Signature Destination Branding นำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งนะครับสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่ Wellness Hill สะเมิงหางดงและ WellnessHot Spring แม่อ่อนสันกำแพงนะครับรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟทัวริซึม Coffee and Tea ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้นะครับไปต่อที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นะครับทางนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังพลครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัล Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่านะครับ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบนะครับทั้งนี้นะครับย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาถูกวันแล้วเนาะข้าวท่างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้าวตั้งไปโรงเรียนถูกวันแล้ว
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนตโก้ก้อนรักกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
3: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: มาคุย
5: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่พร้อมปักหมุดเจ้าภาพจัดแข่งกระบี่อันดามันเกมคัดนักกีฬาเยาวชนอาวุโสตัวแทนภาค4สู้ศึกระดับชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมณจังหวัดกระบี่ครั้งที่3นะครับณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าช่วงต้นของการประชุมนะครับจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทน14จังหวัดภาคใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนี้และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่าง21ถึง27พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมติดตามความคืบหน้าตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดเตรียมงานและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในทุกๆด้านนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพังงาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569กับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่แผ่นดินประจำปี2569จังหวัดพังงาพร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีพัฒนาการจังหวัดพังงาผู้แทนผู้อำนวยการปปสภาค8หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนะครับรวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2546โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปัจจุบันนะครับทางนี้ทางจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งปัจจุบันนะครับมีกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งหมด311หมู่บ้าน11ชุมชนซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางเชิงรุกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับจังบนจังหวัดและก็อำเภอโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดภูเก็ตจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ลานอเนกประสงค์โถงกลางสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชวนนรินทร์เกิดสมมอบหมายให้นายรอมดอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งนายรอมดอนฮะอีอาแวร์ได้กล่าวว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโดยความสำเร็จไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่รวมถึงความสุขความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการศึกษาอาชีพรายได้การเข้าถึงบริการของภาครัฐและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการนำเสนอความสำเร็จและเป็นเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน5มิติได้แก่ด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐพร้อมจัดการแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท็อปที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้ก็มีการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและมีพิธีมอบประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนกว่าไปนะครับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมพระพึงทานชั้น3สารกลางจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบสรุปภาพรวมผลการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดระนองและแนะนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดระนองผ่านระบบการจัดการแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน MIS และได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณสนชัยอุ่ยเต็กเข้งเจ้าของร้าน JNT อาหารดีเมืองระนองในเมนูหูเกี่ยมถึงซึ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้ของจังหวัดระนองกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ่วงเปิดอกถกประเด็น
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่บนถนนเรืองราษฎร์ในตัวเมืองจังหวัดระนองนะครับผมทางหลังที่ผมนี้คือทางไปพระราชวังรัตนารังสรรค์หอพระเก้าเกจิแล้วก็สกายวอล์กแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับเราจะพาทุกท่านไปตามหาเมนูซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเดอะลอสเทสรสชาติขาดหายไปประจำปี2569ของจังหวัดระนองนะครับนั่นก็คือเมนูหูเกี๊ยมถึงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปตามหาพร้อมกันเลยนะครับตามผมมาครับ

0: ก็อันดับแรกเดี๋ยวให้ทางโกแนะนำทางร้านกับท่านผู้ชมก่อนนะครับผมได้เลยครับผม
1: ก็ร้านผมคือร้านเจนทีนะครับอยู่ถนนเรืองราชโรงเก็บถนนเรืองราชนะครับอยู่ในตัวเมืองครับซึ่งเราก็เป็นร้านอาหารพื้นเมืองของระนองซึ่งเรานอกจากเมนูนี้แล้วยังเมนูอื่นที่เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นหลักด้วยครับ
0: เปิดร้านมากี่ปีแล้วครับร้านเจน
1: ก็ถ้าเปิดร้านจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นก็หลายสิบปีไม่ได้ปี20แต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นอาหารเยอะแต่ถ้าเอาอาหารเยอะๆเป็นหลักจริงๆก็ปี2536
0: เริ่มดีเปิดที่ตรงนี้หรือเปล่าครับหรือว่า
1: อยู่ข้างๆก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ปี239ปี39แต่อาหารพื้นเมืองที่เก่าๆก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวก่อนแล้วพอปีสัก5กว่านี้ก็เนื้ออาหารพื้นเมืองมาเยอะเลยก็คิดว่าเราก็ควรจะให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่เคยกินเด็กๆรุ่นเรียนก็จะไปกินอาหารพื้นเมืองเพราะเราคนอายุเยอะจะไปขายอาหารทันสมัยมันดูไม่เข้าท่าอย่างไม่ทันเขาก็เลยเนื้ออาหารเก่าๆมาขายครับ
0: คือรับประทานมาสมัยก่อน
1: ใช่ครับคือเมนูพวกนี้เนี่ยเมนูว่าชุนเอี้ยยาวเยวเกี่ยมถึงเนี่ยหลักๆได้จากอาซึ่งอาผมลองเตี่ยเรียกสมัยก่อนเขาเรียกน้องเขาเรียกกอกอนะเตี่ยกอกอคือน้องเตี่ยพอดีกอปานกอปานเนี่ยแกเป็นคนที่ติดตามน้องของอาม้าผมคือกูของคุณกระจรของนิเวศซึ่งเป็นสสคนแรกของระนองเฮ้พอท่านติดตามคือเหมือนกับมาอยู่กับปู่นะครับพี่แกก็ต้องเขามีงานเลี้ยงงานอะไรบ่อยแกต้องทำอาหารเนี่ยและแกก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ต้องทำอาหารเลี้ยงเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีแขกมาอะไรก็ต้องทำอาหารพวกนี้แกก็ทำอาหารพวกนี้มานานแล้วนะนี่ผมก็ได้รับความรู้จักอาหารเนี่ยครับแรกอาหารคืออาหารเขาเรียกกึ่งไทยจีนที่มาทำงานที่ระนองยุคก่อนยุคบึกเบิกครับคนจีนฮกเกี้ยนแกก็เลยทำอาหารพวกนี้ออกมาแล้วก็ผมก็ได้รับความรู้จักแกก็ประมาณ 3-4 ตัวมีหมูค้องชุนเปี้ยยาวเยหูเก็มถึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อจากพี่สะพ้ายเป็นพื้นบ้านอันนี้ผมเรียกเป็นพื้นเมืองนะพวกเนี้ยหูเก็มถึงเนี่ยพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นบ้างพวกทำด้วยกะปิบ้างอาหารที่ปรุงรสด้วยกะปินะครับประมาณนั้น
0: เราชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามีการส่งต่อลูก
1: คือที่จริงมันก็ยังไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าพอมาเป็นอาชีพเราก็ต้องสนใจพอผมเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไอติมตั้งแต่ปี220
0: เริ่มทำไอติมก่อน
1: ทำเป็นตัวแทนขายไอติมแต่งหน้าคนแรกในระนองไอติมแต่งหน้า นั่นแหละครับแล้วก็เลยต้องมาทางนี้แหละชีวิตก็มาทางนี้จริงก็ทำมาหลากหลายชีวิตทำมาหลายชนิดแหละมันเป็นเด็กๆก็ทำงานเป็นลูกจ้างก็อันนี้ไหนร้านมีร้านรถอะไรซ่อมรถขายซื้อพิมพ์ทำทุกอย่างสุดท้ายมาจบตรงนี
0: ้สมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาในร้านเจนทีเนี้ยเมนูที่เขานิยมสั่งนะครับรับประทานเป็นเมนูบ้าง
1: คือเยอะเลยครับมันไม่ว่าจะเป็นชุนเปี๊ยะยาวเยก๊กซิบบี้หรือเป็นถ้าเป็นพื้นบ้านก็มีปลาทูทอดกะปิทรงเครื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอร้องก็มีทะเลก็จะมีพวกทะเลก็จะมีปูนิ่มอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักเนี่ยที่ร้านนี้ก็สั่งเกี่ยวกับเมนูพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยครับพวกยาวเยชุนเปี๊ยะเนี่ยก๊กซิบบี้ฮู้เกี่ยมถึงแล้วก็จะมีหมูกรอบกล้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นของพื้นบ้านจริงๆพื้นเมืองจริงๆอย่างนี้มันจะเป็นหลักอย่างนั้นเลย
0: ส่วนใหญ่วัตถุดิบก็มาจากในพื้นเมืองของจังหว
1: ั
0: ด
1: นี่พื้นเมืองทั้งนั้นระนองมันติดทะเลครับพวกนี้มันหาไม่ยาก
0: สมบ
1: ูรณ์อยู่แล้วครับไม่ว่าปูนิ่มปลากุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดุกปลาเค็มเนี่ยเราไม่ต้องไปนำข้าวจากไหนของพวกนี้มันมีแน่นอนแล้วแม้กระทั่งเต้าหู้ไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเต้าหู้นิ่มๆแต่เป็นเขาเรียกเต้าหู้ใบตองนั่นก็ผลิตที่ระนองอันนี้ที่มาใช้นะที่อื่นผมว่าหายากนะผมไปที่กรุงเทพก็ยังไม่มีเลยมีเรียกเต้าหู้แต่มันนุ่มๆเนี่ยเป็นเต้าหู้คล้ายๆเต้าหู้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆเหมือนกันหมดแต่นี่จะมีแบบเล็กเต้ากั้วนะแผ่นบางๆเล็กๆเต้าแข็งนะก็มีหลากหลายมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็มีเต้าหู้ใบตองเนี่ยที่มีแตกต่างกับเพื่อนเนี่ยพวกมันนุ่มฝ่าแผ่นไอ้กินนุ่มๆมาทำกับข้าวต้องใช้ตัวนี้เลย
0: พอมาปรุงกับหมูเกี๊ยมนี่คือมันลงตัว
1: ลงตัวเลยครับโชคดีมากละน้องได้ตัวนี้ด้วยมันลงตัวเลยครับ
0: ค ีนี้มาเข้าถึงเมนูอาหารนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารที่ภูเก็ตถึงตัวนี้ครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองครับป้าว่า
1: ก็เมื่อกี้ตั้งแต่ที่ผมเล่าฟังเรื่องยุคตั้งแต่อาผมครับแต่แล้วผมก็มาทำนานหน่อยไงก็เลยไม่ต่อแต่ว่าตอนนี้ลูกก็ลูกสาวก็ทำต่ออยู่ไปทำที่กรุงเทพไปเปิดร้านครัวระนองที่กรุงเทพเนี่ยรับต่อเป็นคนที่สามแต่ว่าผมอาจจะทำจนจะสิบกว่าแล้วยังไม่ได้หยุดมันก็เลยอยู่ช่วงผมยาวอะไรเงี้ยแต่เองแต่จริงๆก็มาจากอาก่อนอาแต่ว่าถ้าอานี่ถ้าเตี่ยของอาผมนี่ก็รุ่นผมนี่มันไปก่อนก็เป็นเรียกอะไรจ้อแล้วก็มาของผมมาจากรุ่นจอเลยมาจากเมืองจีนนะงานนั้นแล้วก็แต่ว่าอาหารนี่ที่ทำก็อาผมไม่เป็นหลักเพราะแกสนใจเรื่องอาหารเนี่ยแล้วก็มาสอนให้ผมนะครับมาสอนให้ทำอาหารเนี่ยสามสี่ตัวแรกๆเนี่ย
0: ก็แสดงว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศเมืองจีนเลยนะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าแต่อาหารเนี่ยมันก็เขาเรียกกึ่งเหมือนกับบรรณาการไทยผสมจีนไงฮะใช่ไหมมันปลาเค็มมันอยู่ที่ทะเล
0: เรา
1: ใช่ฮะเพราะว่าเราติดทะเลแล้วปลาเค็มมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนจีนก็คนนิยมกินหมูกินเต้าหู้แบบนี้อยู่แล้ว
0: รวมกัน
1: แต่ว่าการปรุงเนี่ยครับการปรุงหูเข็มทึ่งเนี่ยมันเป็นการปรุงปกติไอ้เครื่องแกงปลาเค็มแกงเต้าหู้ปลาเค็มเนี่ยถ้าเราไปงานศพคนจีนหรือว่าคนเจ็บกึ่งๆคนจีนหรือว่างานบวชอะไรก็แต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเขาจะทำแบบคล้ายๆแกงจืดอ่อนๆแต่อันนี้เนี่ยที่มันพิเศษกว่าไม่เหมือนตรงนั้นเพราะว่าการปรุงรสเนี่ยคือคนนานอสมัยก่อนฝนตกเยอะอากาศมันหนาวเพราะอันนี้ก็เลยใส่สมุนไพรเยอะกระเทียมพริกไทยรากผักชีขึ้นช่ายขิงพวกนี้ทำให้ร่างกายอ่อนเป็นสมุนไพรเนี่ยเรากินกันว่าเอ้ยบางทีนึกว่าใส่อะไรมะกอกเตะบ้างอะไรไม่ใช่แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการกลยุทธ์ที่การปรุงให้มันกินแล้วร่างกายอ่อนกินกับข้าวร่างกายอุ่นเพราะมันเป็นสมุนไพรอันนี้แตกต่างนิดนึงจากแกงที่เราทำเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้เขาไม่ใส่แล้วพวกนี้เขาไม่ใส่เยอะละแต่ขิงก็ไม่ใส่อะไรนี่เขาอ่อนๆกินอ่อนๆรสเค็มๆก็แล้วกินสบายๆ
0: ร้านโก
1: ยัง
0: ใส่เป
1: ็
0: นส
1: ู
0: ตรดั้งเดิมอย
1: ู่อันนี้ยังสูตรดั้งเดิมอยู่ครับยังสูตรที่เรากินกันสามีบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าทำแบบนี้มันอะไรมันถ้ากินเด็กๆมันอาจจะกินไม่ได้เพราะมันรสมันจัดนิดนึงนี่เดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะรับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำงานเดี๋ยวนี้นำงานพบงานอะไรนำบทก็ยังมีทำแต่ว่าทำหม้อใหญ่ก็รสชาติเป็นแกงจืดรสอ่อนๆรสอ่อนๆ
0: ต่างๆไม่ให้คนทั่วไปรับประทาน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้หลังจากที่เมนูนี้ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยผลตอบรับที่ลูกค้าที่มาที่ร้านเป็นยังไงคร
1: ับ ก็คือการขายอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันยากนิดนึงคือพอเห็นชื่อแล้วก็ไม่กล้าสั่งไม่กล้ากินงั้นเราต้องมาคุยกับลูกค้าและต้องอธิบายลูกค้าได้ด้วยว่าไอ้นี่มันคืออะไรกินยังไงอะไรเงี้ยทำไมเขาได้ตั้งชื่อนี้ทำไมก็ทำรสชาติแบบนี้อันนี้ต้องใช้การพูดคุยกับลูกค้าครับมันไม่ใช่ง่ายขายพื้นเมืองต้องมีสตอรี่ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจของอาหารจึงจะขายได้เพราะลูกค้าบางคนไปกินไม่เป็นทั้งๆที่มันเป็นอาหารทั่วไปกินไม่เป็นไม่กล้ากินเยอะครับต้องอธิบายใช่ครับมันแปลกๆมันชุนเปี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กล้าคือคนยังไม่กล้ากินต้องมีการอธิบายแล้วพอได้กินแล้วมันก็จะออกไปเองมันก็พอเริ่มแต่บางคนก็รับได้เด็กๆถ้ารุ่นใหม่ก็จะมาสั่งเลยแต่ถ้าคนเป็นคนที่เลือกอาหารทั้งนี้ก็จะต้องอธิบายเพื่อจะขายแต่ละจานได้แต่เรื่องหลังๆนี่ก็เริ่มเขารับได้กันเยอะพอคนไหนเขาเคยกินผ่านแสดงว่าโอเคกินได้นี่หว่าอะไรเงี้ยครับมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งขั้นตอนการขายไม่ใช่ง่ายเพราะผมเคยไปเอายาเยไปขายที่สวนลุมโอ้โหขายยากมาก
0: คน
1: ไม่เข้
0: า
1: จะเอาอธิบายต้องโอ้ยต้องตะโกนต้องทำเล่นก้นต้องอะไรครับอาหารพื้นเมืองถ้าเราจะขายพวกนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารครับ
0: ที่มาที
1: ่
0: ไป
1: ใช่ครับ
0: ของอาหารน
1: ั้
0: น
1: ใช่กินแล้วเป็นไงอะไรรสชาติไปทางไหนเรื่องเป็นไงครับต้องมีสตอรี่ครับไม่ง่ายมีง่ายฮะ
0: ประ
1: กอบ
0: ก็ด้วยสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆก็ไม่คนเข้าถึงง่าย
1: ใช่เข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วก็พอทำแล้วไม่สนใจละแบบไหนไม่รู้สั่งทานได้ทันที
0: แล้วน้องก็ต้องมารับประทาน
1: ใช่ครับ
0: มุกเกียนถึงมั่งก็กินดีมั่งยาว
1: ใช่ครับ
0: ทราบข้อมูลมาแล้ว
1: ใช่ครับใช่มันมีข้อมูลแล้ว
0: นี่มาถึงอีกคำถามนึงที่อยากจะทราบทางคุณก๋วยเตี๋ยวคือเพราะอะไรครับมุกเกียนถึงได้รางวัลหนึ่งจังหวัดหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารที่ประจำปีนี้
1: ครับผมว่ามันพอเขาเริ่มรู้จักอาหารตัวอื่นแล้วเนี่ยบางตัวนี้อาจจะใหม่และแต่เขาก็เข้าใจแล้วว่าพอช่วงนั้นผมก็โหวตเนี่ยผมก็ต้องอธิบายไปด้วยนะ ผมก็โพสต์ของผมเองไปอธิบายด้วยในเนื้อหาของนั่นแต่นี่มันอาจจะเป็นความแปลกและแตกต่างแล้วก็อาจจะพอรู้จักกันบ้างคนพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอธิบายเด็กๆบ้างไม่เข้าใจก็น่าจะหวุดมาจากคนโกโก้ที่พอเข้าใจบ้างเรื่องอาหารแล้วก็อยากเห็นก็อยากเห็นอยากได้ตัวนี้ไปเพราะตัวอื่นอาจจะเคยรู้จักแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยก็อยากได้ให้มันอาจจะอยากให้บางคนก็อยากให้จังหวัดเรามีอาหารแปลกๆใหม่ๆด้วยหลายอย่างก็เด็กรุ่นใหม่ที่อยากรู้อย่างหรือเอ๊ะเห็นแปลกดีก็โหวตให้อย่างเงี้ยเราก็อยากได้ยินมันเดี๋ยวนี้มันเด็กๆรุ่นใหม่ก็พยายามยอมรับเรื่องแบบนี้ด้วยครับพวกเขาก็กินไอ้พวกอะไรนั่นมาเยอะอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอะไรเยอะเนี้ยบางทีเด็กก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้องคนทุกคนก็อยากโหวตให้มันเป็นท่องเที่ยวด้วยนะดึงลูกค้ามาด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยครับ
0: คนรุ่นใหม่ก็เปิดใจกว้าง
1: เปิดใจขึ้นคนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นครับเริ่มเปิดใจเรื่องอาหารพื้นเมืองมากขึ้นคงไม่คิดแต่ไอ้เรื่องง่ายๆนะครับพอเปิดใจก็มีการมาโหวตมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะผมด้วยก็ทำอาหารมานานเขาก็คิดว่าเออมันเป็นตัวใหม่หน้าตัวนี้น่าจะดีอะไรก็รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยทำมานานหลายตัวแล้วคิดว่าคงถ้าทำตัวนี้ไม่ผิดหวังจะได้กินกันต่อไงครับ
0: ก็ถือว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่บอกว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารที่รสชาติที่ขาดหายไปซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าอาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะได้ยินชื่อมาบ้างจะไม่เคย
1: ไม่เคยกินครับมันก็ดีนะเพราะว่าว่าทำทั้งนี้ดีแต่ว่ามันต้องต่อเนื้ออีกหลายตัวนะผมเห็นแล้วว่ายังอีกเยอะแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้เข้ามาส่งมาคือบางทีเขาเป็นคนจนๆอะไรไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมากก็เลยไม่รู้ยิ่งผมก็อยากให้คนที่มีไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกมีอาหารที่ตัวเองมีความรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านเนี่ยออกส่งเข้ามาบ้างนะทีพอส่งเข้ามาแล้ววัฒนธรรมต้องส่งต่อเขานะครับว่าถ้าเมื่อเขาเป็นคนมันไม่มีอะไรเหมือนผมเนี่ยคุณต้องส่งต่อเขายังไงดูแลเขายังไงเนี่ยถ้าส่วนไหนที่เวลาเขามีงานอะไรเงี้ยผมอยากให้วัฒนธรรมเนี่ยช่วยส่งเสริมเขานำเข้ามาให้ในงานได้ไม่ใช่ต้องมาหาแผงเองอะไรเงี้ยช่วยส่งเสริมหาร้านที่ให้เขาขายนะถ้าไปไหนก็ช่วยซัพพอร์ตอะไรได้บ้างแล้วมันอาหารจะออกมามากกว่านี
0: ้แล้วก็จะมีการสืบต่อมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับมันจะสืบต่อไปแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเกิดบางครั้งถ้าส่งมาหลายตัวนี่นะก็มันปีมันครั้งเนี่ยถ้าบางที2 3ตัว5 6ตัวนี่ถ้าไหมถ้าบอกว่าสมมติว่ามี1 2 3เนี่ยมันติดรอบ1 2 3เนี่ยเพราะว่าอาหารพวกนี้เวลามีงานในจังหวัดเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมควรจะแทรกเข้าไปในงานให้ได้ว่าไม่ว่าทอจัดหรือใครจัดต้องแทรกในงานที่เขาหานี้ให้ได้แล้วมันเป็นผลดีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ให้ชุมชนเขาได้ออกมาทำอาหารให้เรากินมันจะได้มากกว่านี้มีอีกเยอะครับเยอะมากผมเห็นแล้วยังเยอะอีกมากแล้วผมเองก็ไม่สามารถบางตัวมันไม่สามารถทำขายเป็นถ้วยได้ครับ
0: ต้องงานพิเศษจริ งๆ
1: ต้องงานพิเศษเขาต้องทำแล้วก็ต้องทำวิธีทำมันเยอะครับมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหมือนผมเคยเอายาเยไปทำไม่ใช่ง่ายนะครับเอายาไปโอ้โหเกือบตายเลยกระเทียมพริกไทยแล้วก็ฉีขึ้นช่ายขิงผักบุ้งลวกถั่วงาเทียมเกลียวถั่วงาเทียมเกลียวกุ้งเมือไข่เต้าหู้แตงคิดดูเยอะเตรียมกว่าจะเสร็จเยอะมากยุ่งวายมากเลยกว่าจะจานจะเสร็จเพราะอาหารบางตัวเหมือนเขาส่งครั้งประกวดที่แล้วที่ไม่ได้นะเพราะเขาอาจจะใครไม่เคยรู้จักกันด้วยก็อาจจับอันนั้นผมก็ฝากตรงนี้ดีแล้วให้ผมไปใช้ช่องสัมพันธ์ให้เขาคืออย่างน้อยให้เขาได้มีอาชีพขึ้นแล้วก็อาหารจะออกมากขึ้นแต่ผมว่าวัฒนธรรมมาถูกทางแล้วครับแต่ว่าเพียงต้องเดินต่อให้มากกว่านี้นิดนึงอย่าปล่อยเขาอย่าปล่อยมือเพราะว่าบางอย่างถ้าปล่อยมือเนี่ยถ้าปล่อยมือไปเลยเนี่ยเขาหายไปจะหายไปอีกแต่เดี๋ยวว่าผมเนี่ยมันเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วผมไม่ให้หายหรอกก็ได้มันก็ฝากอย่างนั้นด้วยครับดีฮะดีก็ถือว่าทำมาถูกทางเพราะมาถูกทาง
0: แสดงว่ายังมีอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระนองของดีรออยู่เหม
1: ือ
0: นก
1: ันเยอะเยอะ
0: เวลาที
1: ่เหมาะสมเพราะนั้นแต่มันเพิ่งเริ่มปี2ปีที่เนี้ยพอปีละอย่างนี่มันนานไม่เป็นไรถ้าไม่รอผมพูดนะว่าถ้า1 2 3ได้มีงานได้เขาออกไอ้2 3มันเที่ยวหน้าเขาเข้ามาปวดเขาอาจจะได้อีกก็ได้แต่ว่าปีนี้ต้องสนับสนุนเขาก่อนทำเดือนก่อนมันยังมีอีกเยอะถ้าออกแบบนี้เดี๋ยวมันจะมาปีละ3อัน3อันมันจะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยต้องเพอให้เป็นเส้นทางอาชีพให้ได้ครับทำต้องส่งเสริมเพราะว่าเราเป็นราชการด้วยกันไอโอทบเอออะไรเขามีงานเยอะก็พยายามแทรกเข้ามาแล้วส่งเสริมต่อส่งเสริมต่อ
0: อันนี้นะครับอยากให้ทางโกเตียวฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาหารหรือว่าภาพรวมของเมืองท่องเที่ยวจังหวัดระนองหรือว่าเชิญชวนมาเที่ยวมารับประทานอาหารร้านโกเตียวด้วยครับเชิญนะครับผม
1: เชิญชวนคนที่ได้รับชมรายการนี้นะครับว่ามาเที่ยวระนองต้องมาทานอาหารที่ระนองซึ่งอาหารระนองเนี่ยมีความหลากหลายหลายร้านมีอาหารเป็นของพื้นบ้านเองเลยไม่ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่ผมบอกของผมที่บอกไปแต่ยังมีอาหารพื้นบ้านที่เป็นทะเลและเป็นอาหารที่ผลิตที่ระนองเองใช่ไหมว่าปูนิ่มก็เป็นที่ระนองเลี้ยงไม่ว่าหอยชักตีนไม่ว่าปลาที่มาใช้ปรุงอาหารนี่มันอยู่ในระนองหมดเลยทะเลระนองหมดเลยครับปลาทูอะไรสารพัดท่านมาระนองเป้าหมายต้องมีเรื่องอาหารด้วยงั้นก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายถ้ามาระนองเรื่องอาหารไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราเชิญชวนนะครับมาทานอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็อาหารถิ่นระนองครับแต่อนาคตนะครับอนาคตผมจะร้านผมตอนนี้ผมโฆษณาแบบบอกว่ามีอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านต่อไปผมเราอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเราผมจะขายอาหารเพื่อนบ้านด้วยครับแล้วลองมาชิมอาหารระนองเพราะมีความหลากหลายมากนะขอบคุณครับ
2: เอาละครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีทำเมนูหูเกี่ยมถึงกันนะครับ
1: ตั้งน้ำพออุ่นๆนะครับพอเริ่มเดือดปั๊บเราก็จะใส่ที่พวกนี้จะใส่นี่มันจะยาดับคาวยาดับคาวกระดูกปลาเค็มก็มีรากผักชีขิงครับกระเทียมใส่สักพักครับมันจะได้ดับกลิ่นคาวแล้วเราก็จะใส่กระดูกปลาเค็มกับเนื้อปลาเค็มนะครับเราจะไม่ให้เดือดมากนะครับไม่ให้เดือดแรงเกินไม่ได้น้ำจะขุ่นนะกระดูกปลาเสียดกระดูกปลาเสียดกระดูกปลาเค็มปลาเสียดครับกระดูกกับเนื้อปลาเสียดนะครับปลาเค็มเสียดเขาเรียกปลาเค็มเสียดนะครับครับผมไม่ถึงถ้วยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่พอสักพักเราดูรสชาติของกระดูกปลาเค็มน่าจะออกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวอื่นไปได้เลยครับแล้วก็จะใส่หมูนะครับหมู3ชั้นต่อ1ถ้วยนะครับนี่เราทำต่อ1ถ้วยตามด้วยเต้าหู้เป็นเต้าหู้ใบตองครับเต้าใบตองเนี่ยยอดเนี่ยมีที่ระนองที่อื่นไม่มีนี่ทำจากระนองเลยที่อื่นเป็นหู้แบบคนละอย่างเลยเนี่ยแปลกผมไปเจอไอ้ที่ตลาดระนองเนี่ยเป็นเต้าหู้ใบตองนะครับชักคู่นะครับน้ำนี่ก็เดือดมากไม่ได้คนถ้าเดือดมากเกินเนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็มีกลิ่นคาวแต่ไม่เดือดมากน้ำจะขุ่นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วตานกแก้วครับซีอิ๊วตานกแก้วเลยครับนี่เนี่ยอาจจะดำนิดนึงพอซีอิ๊วขาวเขาเรียกซีอิ๊วขาวแต่ที่อื่นจะขาวเราซีอิ๊วขาวเหมือนกันยิ่งซีอิ๊วขาวที่อื่นมันก็จะไม่ขาวทีเดียวก็ดำแต่เขาเราดำกว่าที่อื่นซีอิ๊วตาลแก้วเป็นซีอิ๊วขาวเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนกับซีอิ๊วหวานแต่เป็นซีอิ๊วเค็มนะครับเราพริกไทยผมจะใช้พริกไทยดำบดป่นเพราะรสชาติมันจะชูรสดีเดี๋ยวเราก็จบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับอะไรนะครับพอดีถ้วยแล้วก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายชิมด้วยเดี๋ยวเราชิมก่อน
3: ครับผมนั่นก็คือเมนูหูเกี่ยมถึงนะครับที่ได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้นะครับมาระนองนะครับอย่าลืมนะกันนะไปที่ร้าน J&T อาหารดีเมืองระนองที่สำคัญนะครับมีโครงการไทยช่วยไทยพลัดด้วยนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
8: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
8: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
10: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส ส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งสันติการแก้วใสรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอ

0: และเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: เล่ง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางโสทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:00 น.โดยประมาณจนถึง 11:00 น.กับทีมงานโสทภูเก็ตเชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีฝั่งอันดามันในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่ในเล่าข่าวอันดามันนะคะก็จะเชื่อมโยงในฝั่งอันดามันละค่ะอย่างที่บอก4จังหวัด5สถานีทั้งสวทภูเก็ตสวทระนองสวทพังงาสวทตะกัวป่าและสวทกระบี่ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและข่าวใต้รายวันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะเจอกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ว่าจะเป็นดิฉันณพันธ์พรายพันธ์น้องจูเรวดีหรือน้องดิววสุรัตน์วีละใสนะคะที่จะมาพบเจอคุณฟังในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีช่วงเช้า 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
0: ค่ะผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือข่าวใต้รายวันนะคะในพื้นที่4จังหวัดนะคะรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่สุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะปิดสัปดาห์กันกับข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะ
2: ทีมวอลเลย์บอลหรือว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยล่ะค่ะเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งทางท่านนายกเนี่ยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับค่ะบอกเลยว่าทำเนียบแตกนะคะไม่แพ้กับช่วงของน้องเนเน่ที่เข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมครม.ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้บอกได้เลยว่าทำเนียบนี่คึกคักเป็นพิเศษแล้วก็สร้างรอยยิ้มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนค่ะคุณฟังค่ะในช่วงเวลา 10:30 นาทีค่ะที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนำคณะทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นี่แหละค่ะเขาพบนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมและชุมพูพรพันธ์เกิดปราบกัปตันทีมร่วมด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวชื่นชมและขอบคุณทัพนักกีฬาหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วค่ะรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเลยทีเดียวจนสามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าความสำเร็จของนักกีฬาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังที่สร้างแรงบันดาลใจและความสามัคคีให้กับคนในชาติด้วยค่ะรัฐบาลได้มอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเงินจำนวนถึง 14.76 ล้านบาทค่ะจะแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย 8.4 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทค่ะและมอบให้กับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 2.52 ล้านบาทค่ะรวมไปถึงรางวัลพิเศษอีก3ล้านบาทด้วยกันส่วนทางด้านโค้ชออสค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรค่ะได้กล่าวว่าการได้รับโอวาทและกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับทีมชาติในการเดินทางสู่ภารกิจ ครั้งใหญ่ซึ่งนั่นก็คือการเตรียมทีมค่ะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028นะคะโดยทีมจะมีเวลาประมาณแค่14เดือนเท่านั้นค่ะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงสำหรับความสำเร็จครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยจากการคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ทำให้ทีมไทยมีภารกิจต่อเนื่องในการเตรียมตัวสำหรับเวทีระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินนะคะระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่กีฬาวอลเลย์บอลแต่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทค่ะเพื่อที่จะยกระดับการกีฬาไทยให้มีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไปแบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะและนับจากนี้ไปค่ะผู้ฟังคะทัพนักตบสาวชาวไทยจะเดินหน้าฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญต่อไปค่ะโดยเป้าหมายใหญ่ก็คือโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแองเจลิสค่ะซึ่งถือเป็นโอ้โหหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญค่ะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะในสนามโอลิมปิกเกม2028ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ได้กับนักตบสาวชาวไทยทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเปิดหัวข้อข่าวที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกับการนำทัพนักตบทีมชาติไทยเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าใครติดตามข่าวนี้ใครติดตามทีมนักตบลูกยางไทยก็จะมีแต่รอยยิ้มและก็เชื่อมั่นว่าในการส่งกำลังใจไปถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามช่วงแรกนะคะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกข่าวที่น่าสนใจมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทบุรี FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในวันศุกร์ที่4กันยายน2569พักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
3: ้
4: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
5: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

่าวเด่นประเด็นร้อนคุณฟังยังคุยอยู่ในรายการเล่าข่าวอนามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะช่วงแรกวันนี้ค่ะช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะคุณฟังคะใครที่ติดตามเรื่องพันธบัตรออมพลัดนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลได้มีการเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเริ่มวันนี้ค่ะ4กันยายน2569เป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับพี่น้องประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีเลยทีเดียวค่ะในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนางสาวลลิตาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังค่ะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะหรือสบน.ค่ะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวมถึง 4,000 ล้านบาทค่ะเริ่มวันนี้วันแรกค่ะวันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตค่ะสบม.วอลเล็ตสบม.นะคะผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอทคอนเน็กแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนะคะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันค่ะโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมค่ะด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่ราคา100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาค่ะและจำหน่ายไปจนถึงเวลา 15:00 นวันที่15กันยายน2569นี้นะคะหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มค่ะโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายค่ะและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งค่ะโดยซื้อได้หลายครั้งจนครบ50ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังคะจุดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะของการซื้อผ่านวอลเล็ตนะคะคือใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first service หรือมาก่อนได้ก่อนค่ะประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์รวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ตให้พร้อมก่อนเข้าไปทำการซื้อค่ะโดยสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ด้วยนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่าน Bot Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569นี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันที่7กันยายนไปจนถึงวันที่9กันยายนในเวลา 15:00 นค่ะผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดค่ะนั่นก็คือต่างกันแล้วนะคะ2แบบ2แพลตฟอร์มค่ะการจัดสรรผ่านบอทคอนเน็กต์นะคะแตกต่างจากวอลเล็ตสบม.ค่ะโดยใช้วิธีการ Small Lot First ค่ะทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายแรกค่ะเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรค่ะหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะนางสาวรัลลิตายังกล่าวด้วยนะคะว่าการเปิดจำหน่ายครั้งที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังการจำหน่ายครั้งแรกได้รับการสนใจและเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะมีผู้ลงทุนรายย่อย 22,703 รายด้วยกันค่ะมียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายค่ะ
ทำให้เห็นถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนต่อการเลือกการออมในพันธบัตรของรัฐบาลค่ะสิ่งที่รัฐบาลอยากย้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคือทั้ง2ช่องทางมีวิธีจัดสรรที่ไม่เหมือนกันทั้งวอลเล็ตสบม.ใช้หลักการมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทในขณะที่ Spot Connect นะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทและใช้วิธีการแบบ Small First จึงไม่จำเป็นต้องแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะกับตนเองหรือใช้ทั้ง2ช่องทางได้ตามคุณสมบัติค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะผู้ฟังคะผู้ที่สนใจนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Spot Connect เนี่ยและยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยควรดำเนินการเปิดบัญชีล่วงหน้านะคะเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการค่ะในขณะที่วงเงินของ Wallet สบม.และบอร์ดคนนั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องประชาชนจึงต้องศึกษานะคะแล้วก็สามารถซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือจะซื้อผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องเตรียมตังค์ให้พร้อมนะคะและนี่คือพันธบัตรรัฐบาลที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะผู้ฟังคะใครที่ติดตามหรือว่าเดินทางไปพัทยาเชื่อว่าคงจะสนใจในเรื่องของทัพทหารอเมริกันค่ะที่มาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ฟังที่มาขึ้นฝั่งนะคะหรือว่าพักนะคะที่พัทยาถึง 5,000 นายด้วยกันบรรยากาศที่เมืองพัทยาตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันคึกคักแบบทั้งกลางวันกลางคืนอย่างแน่นอนค่ะเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะผู้ฟังคะได้เสิร์ฟคอฟฟี่เบรกนะคะในประเด็นบอกว่าพัทยาคึกคักรับกำลังพล 5,000 นายค่ะเจาะเบื้องหลังการมาเยือนของทหารอเมริกันค่ะที่สร้างบรรยากาศเมืองพัทยาให้กลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งเมื่อกำลังพลกว่า 5,000 นายจากกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะซึ่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่านะคะที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังอย่างเป็นทางการนะคะก็มีนายกเมืองพัทยาและก็หน่วยงานความมั่นคงร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งเรือที่มาเทียบท่าค่ะไม่ใช่แค่เรือธรรมดานะคะแต่คือค่ายทหารลอยน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอ้โหระดับที่บอกได้เลยว่าน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีความยาวถึง332เมตรขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรนิวเคลียร์2เตาค่ะสามารถปฏิบัติการกลางมหาสมุทรได้ต่อเนื่องหลาย10ปีค่ะโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงโดยภายในนั้นบรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเทียบเท่าชุมชนขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับการมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะเป็นภารกิจและพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กับทหารหรือว่าหน่วยปฏิบัติการในเรือทั้ง 5,000 นายค่ะของทหารเรือและนาวิกโยธินอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ทั้งหมดนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความมั่นคงทางทะเลในแถบช่องแคบฮอร์มุซค่ะและมหาสมุทรมาอย่างยาวนานถึง286วันกลางทะเลเลยทีเดียวค่ะโดยไม่ได้มีการขึ้นฝั่งเลยเกือบ7เดือนด้วยกันค่ะการเลือกแหลมฉบังและพัทยาจึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ท่าเรือน้ำลึกที่รองรับเรือขนาดมหึมาได้แล้วก็ความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะการมาของกองทัพเรือยักษ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่มิติความมั่นคงค่ะแต่ยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงเลยทีเดียวค่ะและที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังคะคือทหารเรือเหล่านี้มีกฎระเบียบและข้อห้ามที่เคร่งครัดมากนะคะในขณะของการใช้เวลาท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะได้สรุป10เรื่องว้าวทหารเรือนะคะที่บุกพัทยาไว้น่าฟังเลยทีเดียวค่ะเรื่องว้าวแรกค่ะเป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่กลางทะเลได้ถึง20ปีโดยไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะว้าวที่2คือค่ายทหารลอยน้ำนะคะที่มีกำลังพลถึง 5,000 นายด้วยกันมีครบทั้งโรงพยาบาลและร้านตัดผมค่ะว้าวที่3คือแหลมฉบังคือคำตอบเป็นท่าเรือที่ไม่กี่แห่งของอาเซียนนะคะที่สามารถรองรับเรือยักษ์ยาวถึง332เมตรได้นะคะว้าวที่4เราคุ้มค่าค่า286วันที่รอคอยค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะลอยลำคุมช่องแคบฮอร์โมสนะคะเป็นเวลาเกือบ1ปีด้วยกันนะคะว้าวที่5ค่ะเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทภายใน4วันที่ 5,000 นายและพักที่พัทยาค่ะถือเป็นการกระจายรายได้สู่
สตรีทฟู้ดวินมอเตอร์ไซค์และร้านนวดแผนไทยในพื้นที่ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะได้มีการสรุปวาระที่6ไว้อย่างนี้ค่ะห้ามเล่นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทนะคะเซฟร่างกายเสี่ยงอุบัติเหตุจนอาจจะกระทบกับความพร้อมรบของทหารเรือเหล่านั้นด้วยค่ะและวาระที่5ค่ะที่มีการสรุปไว้ก็คือห้ามเข้าร้านขายยาค่ะเสี่ยงตรวจเจอยาที่เป็นสารควบคุมตามกฎหมายของกองทัพเรืออเมริกาค่ะและวาระที่8ค่ะมีการปักหมุดนะคะส่วนห้ามเข้าสั่งเช่นเลี่ยงเลยค่ะซอย6ถึง7แหล่งบาเบียนอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทค่ะและวาระที่5คือสารวัตรทหารคุมเข้มนะคะมีการตรวจวินัยควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยตลอดเวลาค่ะและวาระสุดท้ายค่ะผู้ฟังค่ะวาระที่10ค่ะผู้เปิดตำนานพัทยาทหารอเมริกันคือผู้เปลี่ยนหมู่บ้านประมงแห่งนี้สู่เมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี1959ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือในส่วนของการติดตามการยกทัพหรือว่ายกพล 5,000 นายของกองทัพอเมริกาขึ้นสู่ฝั่งบนพัทยาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวเด่นประเด็นน้อยในวันนี้หยิบยกมา2ประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

ิมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: คุณฟังยังคงอยู่กับรายการเล่าข่าวน้ำมันทานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่กันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันในวันนี้นะคะไปติดตามความพร้อมการจัดระนองเทรล2026ค่ะซึ่งถือเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของเมืองระนองเลยทีเดียวค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดระนองเทรล2026ส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดระนองนะคะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันระนองเทรล2026งานวิ่งเทรลที่เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งนะคะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศของจังหวัดระนองค่ะซึ่งกำหนดแข่งขันนะคะในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นค่ะล่าสุดนะคะในประเด็นนี้ค่ะทางด้านนายธนาวุฒิเพชรลักษณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะได้ลงพื้นที่หาดส้มแป้นด้วยตนเองนะคะแล้วก็นำทีมงานไปด้วยพร้อมกับเข้าพบนายพนัทแต้พาณิชย์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นนะคะเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมทางด้านของเส้นทางการแข่งขันการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และการดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันค่ะสำหรับระนองเทรล2026นะคะเป็นการกำหนดเส้นทางบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิ่งจะได้สัมผัสทั้งภูเขาสายหมอกและธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะโดยมีการแข่งขัน3ระยะด้วยกันค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะ6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ26กิโลเมตรค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาออกกำลังกายแล้วยังมีการนำจุดเด่นด้านธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะมาสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างภาพลักษณ์ระนองในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกีฬาค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้จัดได้มีการกำหนดให้นักวิ่งใช้เส้นทางที่กำหนดและร่วมกันรักษาธรรมชาตินะคะไม่ทิ้งขยะหรือสร้างความเสียหายต่อพื้นที่และชุมชนค่ะเพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางจังหวัดระนองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติค่ะเพื่อให้ระนองเทรล2026นั้นเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกีฬาการท่องเที่ยวและชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เดินทางมาร่วมงานจากพื้นที่ต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานระนองเทรล2026ก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าการวิ่งเทรลนั้นไม่ได้วิ่งในพื้นราบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมจริงๆรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเอาละค่ะหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจกับกิจกรรมด้านกีฬานะคะผู้ฟังคะกับระนองเทรล2026ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาเหมือนกันเดินหน้าสร้างความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกระบี่อันดามันเกมศึกกีฬาของเยาวชนและประชาชนอาวุโสหรือว่ากีฬาอาวุโสนั่นเองค่ะในรอบการคัดเลือกภาค4นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4ภายใต้ชื่อกระบี่อันดามันเกมค่ะเพื่อที่จะสร้างในส่วนของกีฬานี่แหละค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะวันที่3กันยายนค่ะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการประชุมติดตามความพร้อมความคืบหน้าการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันทั้ง2งานเนี่ยกำหนดจัดขึ้นนะคะโดยกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2569ค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาวุโสแห่งชาติจัดขึ้นในระหว่างที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะต่อจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจะต้องให้การต้อนรับนะคะทัพนักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนภาค4นะคะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศโดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบระดับชาติเนี่ยจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะในเดือนมีนาคม2570ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะมีกำหนดชนิดกีฬาเบื้องต้นรวมกว่า40ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะขณะที่กีฬาวุโสแห่งชาตินะคะกำหนดกีฬาที่มีการแข่งขันไว้14ชนิดกีฬาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ฟังคะอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครและขึ้นทะเบียนนักกีฬาโดยจะปิดรับสมัครในวันที่14กันยายนนี้ค่ะและเปิดระบบบันทึกข้อมูลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนไปจนถึงวันที่12ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนะคะเร่งเตรียมความพร้อมทั้งสนามการแข่งขันที่พักนักกีฬาการแพทย์ด้านสาธารณสุขการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการจราจรค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะต้องพร้อมให้การต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะจังหวัดกระบี่เนี่ยต้องการใช้กระบี่อันดามันเกมนี่แหละค่ะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวค่ะส่งเสริมการเดินทางมาในพื้นที่นะคะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการใช้จ่ายในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะและรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ให้เป็นทั้งเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้มีการจัดทำเสื้อที่ระลึกกระบี่อันดามันเกมด้วยเพื่อ PR หรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันและก็เปิดรับการสนับสนุนในรูปแบบการจำหน่ายเสื้อกันนี้แหละค่ะเพื่อที่จะเป็นส่วนของการสนับสนุนการจัดงานค่ะโดยมีเสื้อคอกลมราคา250บาทค่ะเสื้อคอปกอยู่ที่350บาทนอกจากนั้นยังมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะคะในราคา699บาทด้วยกันค่ะอย่าลืมค่ะกระบี่อันดามันเกมนะคะที่ทางจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการมาเยือนของทัพนักกีฬาและผู้ติดตามนะคะจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะและก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมกันสร้างสีสันและประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ2พื้นที่2กิจกรรมด้านกีฬาค่ะจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะระนองเที่ยว2026จังหวัดกระบี่ก็กระบี่อันดามันเกมค่ะเอาล่ะค่ะอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่น่าสนใจเรามาติดตามกับความเป็นธรรมชาติของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเสริมศักยภาพอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะยกระดับการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดพังงาค่ะพร้อมที่จะยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการดูแลพื้นที่และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาธรรมชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหรือ PAC ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2569ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะติดตามและพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะโดยในที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุทยานทั้งการจัดค่ายห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการจัดหาครุพันธ์และเครื่องยนต์สำหรับเรือ พื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการดูแลพื้นที่การอนุรักษ์และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินค่ะซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะยังมีการพิจารณาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่การทำอุทยานแห่งชาติอ่าวพงาเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการติดตามโครงการสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงท่าเรือและการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณเกาะปัญญีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งช่วยยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับปริมาณของนักท่องเที่ยวค่ะการดำเนินงานทั้งหมดนะคะถือเป็นแนวทางของจังหวัดพังงาที่ต้องการพัฒนาอ่าวพังงาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนี้ค่ะธรรมชาติและระบบนิเวศจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมควบคู่ไปด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงเป็นส่วนที่สำคัญค่ะในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการปลอดภัยและการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่กับพื้นที่และพี่น้องประชาชนชุมชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างยืนยาวเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่คือในส่วนของข่าวใต้รายวันใน3พื้นที่3จังหวัดค่ะปิดท้ายกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะมีการยกระดับการศึกษาโดยทางท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะMOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะผู้ฟังคณำโดยนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตและในส่วนของทางด้านเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรค่ะซึ่ง MOU ฉบับดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตค่ะโดยเป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะความร่วมมือจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน7แห่งด้วยกันค่ะตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ค่ะนอกจากภาษาต่างประเทศแล้วค่ะคุณฟังคะในการ MOU ครั้งนี้อย่างครอบคลุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนะคะจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนทั้งด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะและส่วนสำคัญค่ะคือการเปิดโอกาสให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยร่วมกับครูและนักเรียนค่ะตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับนักเรียนความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงขณะที่ครูจะได้รับโอกาส พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยค่ะภาพรวมของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรนะคะถือเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนของภูเก็ตมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตนั่นก็คือภาษาต่างประเทศและเชื่อมโยงงานวิทยาศาสตร์งานบริหารงานจัดการที่ตอนนี้ต้องตอบโจทย์โลกยุคใหม่และยุคปัจจุบันให้กับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้โหข่าวใต้รายวันวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกพื้นที่ค่ะปิดท้ายกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะใกล้เที่ยงแล้วค่ะใครที่หาตลาดนัดอยู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นศุกร์ต้นเดือนตลาดนัดหยัดได้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะศุกร์ที่4กันยายน2569เปิดไปตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพร้อมกับรายการเล่าข่าวอันดามันราคาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตค่ะเปิดตลาดนัดหยัดได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งนำโดยนายริวัฒน์อารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเปิดตลาดนั้นหยัดได้นะคะในช่วงของวันศุกร์ต้นเดือนซึ่งได้รวบรวมเอาสินค้าและอาหารหลากหลายเลยค่ะจากผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารปรุงสดใหม่รวมไปถึงขนมและของหวานโอ้โหเยอะแยะมากมายในแต่ละครั้งที่มีการเปิดตลาดนัดเก็บได้นะคะรวมไปถึงผลไม้สดจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยยังมีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆมารวมตัวกันที่ตลาดนัดเก็บได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีช่องทางนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะไม่ผ่านคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นราคาประหยัดอย่างแน่นอนค่ะเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็สามารถเลือกซื้อของดีของถูกของอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้และยังร่วมกับโครงการไถ่ช่วยไถ่ด้วยนะคะสำหรับตลาดนัดเย็นได้ค่ะผู้ฟังคะได้มีการจัดเป็นประจำในช่วงของวันศุกร์แรกของเดือนนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะเพิ่งเปิดมา1ชั่วโมงเองใครที่ว่างอยู่หาต้องการหาอะไรทานในช่วงกลางวันก็อย่าลืมนะคะไปร่วมชิมช็อปอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในตลาดนัดหยัดได้ค่ะเอาล่ะค่ะผู้ฟังคะวันนี้รายการเล่าข่าวอันดามันนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีทั้งสวทระนองสวทพังงาสวทกระบี่และสวทตะกั่วป่านะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาจะเจอกันได้อีกครั้งในวันจันทร์นะคะอย่าลืมในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้ดิฉันอภรณ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzและสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ หากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานาน

0: เทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
1: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
0: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: ัดก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพยกระดับรายได้ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทวงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่4นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาหุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะรวมไปถึงอยู่กับคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงที่อยู่ทำงานเนี่ยอาจจะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะว่าโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะผู้ฟังนะก็เริ่มที่จะมีทั้งเม็ดฝนทั้งลมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะเชื่อค่ะว่าอาจจะมีฝนตกนะคะรวมไปถึงลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้นะคะโรคที่มากับฝนนะคะมากับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะผู้ฟังยังคงมีเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าต้องมีการเปิดเส้นทางต่างๆรวมไปถึงมีการประชุมครม.นอกสถานที่นั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะผลพวงที่มาจากการประชุมนะก็มีหลากหลายพันธกิจนะคะที่มีการพัฒนารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมของผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวกันก็คือกับทางด้านของ76คณะทูตค่ะชูไทยเปิดกว้างพร้อมจับมือทุกประเทศค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะของผู้ฟังที่ทิศทางในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการเปิดกว้างเชื่อมโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันในการใช้ต่างประเทศเปิดประตูลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้ลมแผ่วเบาพัดไปและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลเงินเพลงเพราะๆนะโทรกันมานะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ

ล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านค่ะจากหมู่ที่3นะคะบางเตยนะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจิโก้นะคะเดี๋ยวน้องฮาทยอยเปิดหาก่อนนะว่ามีผลงานเพลงนี้ไหมแต่สัญญาว่าจะเปิดให้ค่ะแล้วก็มาจากบางอีทนะคะในส่วนของในอำเภอตะกั่วป่านะก็ขอผลเงินเพลงดาวเรืองดาวโรยนะคะเดี๋ยวน้องฮาจัดให้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพบคณะทูต76คนประกาศทิศทางไทยเปิดกว้างเชื่อมโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันใช้การต่างประเทศค่ะเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคณะเอกอัครราชทูตนะคะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยค่ะรวมด้วยกันถึง76คนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในโอกาสที่พบปะคณะทูตแล้วก็ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลซึ่งทั้งนี้เองนะคะจากการที่มีการเข้าพบแล้วเนี่ยแต่ละคณะนะคะรวมไปถึงผู้แทนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะคะถึงความสำคัญของการพบปะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงต้องเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบแล้วก็สถาบันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะก็ได้มีการย้ำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่นะคะให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรภาพประเทศไม่เพียงในมิติทางการทูตเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้แล้วก็ตลาดนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องการที่จะก้าวจากความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมทำร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะคะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศค่ะพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็เติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะในโลกที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอาจจะดูว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าที่เราเนี่ยห่างหายจากโควิด -19 หลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสงครามนะคะสงครามยูเครนต่างๆราคาน้ำมันต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลนะคะที่จะทำให้รูปแบบของเศรษฐกิจอาจจะมีการดั้มลงหรือว่าลดลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เองค่ะผู้ฟังอะไรๆก็ดีขึ้นอะไรๆก็ปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะก็มีวิวัฒนาการหลากหลายอย่างทั้งนั้นนะคะเขาก็ได้มีการเน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญทุกประเทศแล้วก็ต้องเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นและความเจริญรุ่งเรืองนะคะในการที่รับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะบูฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะว่าเอ๊ะประเทศไทยจะมีการเดินหน้าอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้นำหรือว่าทุกคนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนในการผลักดันที่จะทำให้ทุกประเทศเนี่ยยอมรับในส่วนของประเทศไทยว่าเป็นในส่วนของในเรื่องของการขนส่งการส่งออกผลไม้การส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับหลากหลายประเทศทั้งนั้นเขาก็ได้มีการพบปะกันนะคะพูดคุยกันทั้ง76
คณะทูตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะเดี๋ยวน้องฮาไปกันที่ผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีบางอีจากอำเภอเขาเรียกว่าตำบลตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่านะคะผู้ฟังนะพูดผิดนะคะที่ขอผลงานเพลงนี้เข้ามานะคะส่งต่อไปยังบางอีทละกันนะคะที่โทรกันเข้ามาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อยู่ในทุกพื้นที่ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะมอบผลงานเพลงนี้

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงจากผู้ฟังทางบ้านที่ขอกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงจิโก้มือสองนะคะประธานโทษค่ะจิโก้มือสองนะคะรวมไปถึงดาวเรืองดาวโรยนะคะจากบางอีสในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังกับทางด้านของวันอังคารที่ผ่านมานะก็จะเป็นช่วงที่มีการประชุมนะคะครม.สัญจรที่สงขลาก็มีการยกระดับนะคะ5จังหวัดภาคใต้ค่ะเคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและรับมือภัยพิบัติเดือนหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนะคะก็จะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมก็เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะก็มีการติดตามการดำเนินงานรวมไปถึงรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนค่ะในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็มีการนำเสนอนะคะรูปแบบของการดำเนินการนะครอบคลุมไปด้วยกันถึง4เรื่องสำคัญนั่นก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะเพื่อให้ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นการที่เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยวเร่งนะคะปลดล็อกข้อจำกัดแล้วก็อุปสรรคทางธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต้องเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนไปพร้อมกันนะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะคะสองก็คือในรูปแบบของการที่กำหนดในการคมนาคมขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาแล้วก็ปัตตานีให้ลึกประมาณ9ถึง10เมตรนะคะเพื่อให้สามารถที่จะรับเรือสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็รองรับการระบายน้ำในพื้นที่และทั้งนี้ค่ะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการทำประมงพื้นบ้านลดผลกระทบจากการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่ของอุทยานค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการผลักดันหลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็สังคมและความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่แหละค่ะเกิดความสะดวกสบายแล้วก็มีรายได้นะคะรวมไปถึงการเยียวยาต่างๆนะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการนะคะจากการที่มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะ 11:41 นกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงา นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูในส่วนของหน้าเพจนะคะของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง PR พังงาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทุกเพจกันเลยเขาจะมีการจับกลุ่มนะคะล็อตใหญ่กันเลยในพื้นที่จังหวัดพังงา นะสำหรับการจับกลุ่มยาบ้านะคะเพราะว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันภายใต้ของการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะคะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็เดินหน้าอย่างจริงจังแล้วก็เขาเรียกว่าจับกลุ่มแบบล็อตใหญ่จริงๆนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะในการสอดส่องให้เรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะหมดไปในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นในส่วนเรื่องช่วงหน้านะที่น้องฮาจะกลับมาพูดคุยรวมไปถึงภารกิจต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับกิจกรรมใครที่ยังไม่ได้ไปเดินชมชิมช็อปอาหารต่างๆที่บริเวณหลวงพ่อทวดนะคะที่บริเวณหลวงพ่อนะที่มีเลยสารกลางหลังเก่านะคะก็จะมีงานนะนำสินค้าอุปโภคบริโภคของกินหลากหลายอย่างเลยน้องฮาไปเดินแล้วนะที่สำคัญเลยยังสามารถที่จะใช้คนละครึ่งพลัสกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะคะรวมไปถึงทักทายแฟนรายการทางเพจของสวทพังงาเรดิโอกันด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำนะคะรวมไปถึง
หลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เม้นข้อความมานะคะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะ

ล่ะค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีจากสายทางบ้านค่ะจากคุณพี่อรวรรณนะคะบางเตยใต้นะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมองไม่เห็นพระจันทร์เลยทุกค่ำคืนนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคุณพี่ต้องรอกันสักนิดนึงเดี๋ยวอย่างไรนะเดี๋ยวน้องฮาก็จะมอบผลงานเพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันก่อนเดี๋ยวน้องฮาเปิดให้นะคะก็มีเรื่องราวที่มีความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ของคุรบุรีค่ะผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็มีการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะคะก็จับชายวัยประมาณ18ปีพร้อมยาบ้า48เม็ดค่ะก็มีการเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าเหมือนที่ต้องการได้เกริ่นไปก็คือภายใต้ของการอํานวยการของนายภัยรัตน์เพชรยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็มีการสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอําเภอคุรบุรีร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะสมาชิกอสกองร้อยอสอําเภอคุรบุรีหมู่ที่6ก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะดําเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ก็ได้มีการจับกลุ่มนะคะชายนะคะอายุประมาณ18ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน48เม็ดโดยมีการกล่าวหานะคะว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เองนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่พบเห็นสามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะคะเรื่องของยาเสพติดได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์082-425-9441หรือ064-180-7328กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังนะสำหรับภารกิจต่างๆนะคะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะต้องมีการเดินหน้าแล้วก็ปรับอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยก็จะมีการจับนะคะในส่วนของล็อตใหญ่กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็ประมาณ 500,000 50,000 เม็ดนะคะย้ำก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นสกัดไม่ให้แพร่เข้าสู่ชุมชนโดยเด็ดขาดนะคะก็เป็นหูเป็นตากันนะคะผู้ฟังนะช่วงนี้นะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็เป็นเมืองที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่กันเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับตำรวจแล้วก็องค์กรปกครองในทุกพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าโซนของสามแยกวังโมแกงนี่แหละผู้ฟังก็จะมีการตั้งด่านนะก็อาจจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่น้องฮานนำมาฝากผู้ฟังกันและสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีน้องๆปรับเปลี่ยนกันนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะแต่ในวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหานะคะและเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุกนะคะสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะใครที่มีแพลนไปเที่ยวงานหรือมีแพลนจะไปทำกิจกรรมกับครอบครัวก็หนึ่งในนั้นก็ขอให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาหน้าฝนแบบนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะมาท่องเที่ยวเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกันค่ะผู้ฟังจากคุณพี่อรวรรณนะคะคุณพี่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีดาวสักดวงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะในค่ำคืนนะคะก็ดูแลสุขภาพรวมไปถึงขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นนี้นะคะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่คิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center ที่ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเนสซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: คำจำกัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะดาต้าเซ็นเตอร์ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันแล้วที่ผ่านมาดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยก็มาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่ใช่การเป็นความของดาต้าเซ็นเตอร์เพราะว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำในกับความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่าดาต้าเซ็นเตอร์ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารstand alone ในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคาร stand alone สามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงาน

0: ตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกองทุนต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม ตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้

0: ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus Chat GPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทย Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทน เมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
7: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี
8: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
10: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
9: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปรังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริหารการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ167ด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูการผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราว หลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
1: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
7: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22 และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิธารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาพิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบาจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6ต่อ3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซียเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเครือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
14: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
13: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทย์ยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบันลังถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
1: ตีสนิท
15: แอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาล มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์04297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้ง จบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่4กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมงานนิวมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องฟิลเดชาธรนะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรแล้วก็พี่แดนอคเดชค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เนาะถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะมาชมบรรยากาศในห้องส่งนะคะเห็นภาพเราสองคนก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้ค่ะทั้ง FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ AM 819-891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากทักทายพวกเราได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะวันนี้อาจารย์อาสาลาก็มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่มีคำถามเตรียมคำถามไว้นะคะกระชับคำถามสักหน่อยเผื่อว่าจะได้หลายๆท่านโทรเข้ามาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวันนี้นะคะเรามีภาพสวยมาฝากให้ทุกคนเนี่ยจะได้แบบกระตุ้นความอยากไปเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าวันนี้มันศุกร์แล้วใช่ไหม
0: เ
1: สาร์อาทิตย์หลายคนก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: วางแผนกันได้นะคะช่วงก่อนจังหวัดน่านอย่างที่เราทราบกันก็คือ
1: เที่ยวอำเภอปัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปน่านกันนะคะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนกันจังหวัดน่านพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะไปที่บ้านเกวดจังหวัดน่านค่ะหากพูดถึงจังหวัดน่านนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงภูเขาสลับซับซ้อนสายหมอกแล้วก็วิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะก็ยังมีชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาอย่างบ้านเกวดตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะบ้านเกวดนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในแนวเทือกเขาภูคารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นน้ำตกน้ำกอนนะคะห้วยสตูลแล้วก็ห้วยน้ำลินเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะที่บ้านเกวดเนี่ยยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีข้อมูลว่าชุมชนเริ่มตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ราวปี2425นะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้วที่ยังคงสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและประเพณีของคนในชุมชนค่ะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย์ในชุมชนนะคะเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดทั้งการชมทิวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงลำธารแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยที่บ้านเกวดค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่านสะท้อนถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาการเดินทางแบบไม่เร่งรีบนะคะบ้านเกวดเนี่ยก็คืออีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเลยที่นี่ก็มีทั้งภูเขาป่าไม้สายน้ำสายหมอกวัฒนธรรมแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนด้วยค่ะก็หมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตยังคงงดงามในแบบของตัวเองหากว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดน่านนะคะก็ลองออกเส้นทางเดิมๆนะออกจากเส้นทางเดิมที่เราเคยไปแล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์เรียบง่ายของบ้านเกวดด้วยตัวเองค
1: ่ะ
0: ไปกันได้นะคะ
1: ที่นั่นก็ยังคงมีธรรมชาตินะคะที่สวยงามให้เราได้ไปเก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ไปช่วยการกระจายรายได้นะคะสู่พื้นที่ด้วยค่ะ
0: ก็มีไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยนะคะ
1: มาดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวของครม.มา

0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีซึ่งงบประมาณที่ใช้เนี่ยวงเงินอยู่ที่ 36,000 ล้านกว่าบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ทั้งหมด7ปีด้วยกันนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะอยู่ในช่วงของสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ค่ะซึ่งใช้วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 61,500 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ที่8ปีและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบสาวงเงินอยู่ที่ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาก็ประมาณ6ปีนะคะโดยในช่วงของเส้นทางของหาดใหญ่สงขลาระยะทาง 29.22 กิโลเมตรนั้นจะชะลอไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าจะต้องแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อนค่ะสำหรับโครงการที่ยังปรับปรุงระบบอานัตสัญญาณเพิ่มความปลอดภัยและก็รองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถรวมไปถึงปรับรูปแบบของทางรถไฟบริเวณคลองร.1คลองอุตภเวาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะจากคันทางเป็นสะพานบกมีการเปลี่ยนนะคะจากคันทางเนี่ยเป็นสะพานบกค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้ลดผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะคะก็คือเป็นช่วงปากน้ำโพเด่นชัยแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการทบทวนความเหมาะสมแล้วก็จัดทำเป็นแผนธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก่อนเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านของรฟท.นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่าจะมีการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาได้ภายในปีหน้าค่ะคือปี2570ส่วนการดำเนินโครงการนะคะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยไปในปี2576ก็ประมาณ6ปี7ปีนะคะประมาณนั้นในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงคมนาคมเองก็เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระยะทางก็ประมาณ7กิโลเมตรได้ค่ะก็จะไปเชื่อมสงขลาพัทลุงแล้วอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางอยู่ที่ 2.24 กิโลเมตรค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2572ค่ะซึ่งก็จะลดเวลาการเดินทางแล้วก็เรื่องของการขนส่งด้วยนะคะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิระวดีแล้วก็ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาด้วยค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นแผน
0: ค่ะ
1: คิดว่าถ้าแล้วเสร็จน่าจะอำนวยความสะดวกนะ
0: ค่ะอีฉันก็เกษียณก่อนได้ไปเที่ยวพอดี
1: ค่ะก็นั่งรถไฟไป
0: ใช่สะดวกมากขึ้นไม่ต้องรถส่วนตัวไปไงไม่ต้องนั่งเครื่องไป
1: เอง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็ดีนะ
1: ค่ะก็รอกันต่อไป
0: ค
1: ่ะอีกหนึ่งเรื่องแจ้งเตือนค่ะเตือนนายจ้างเรื่องของการจ้างการใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายนะคะรัฐบาลค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนด้วยค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างและประชาชนนะคะห้ามจ้างหรือว่าใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยนะคะตัดผมเสริมสวยแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะค่ะหากฝ่าฝืนนายจ้างเนี่ยจะมีโทษปรับด้วยนะคะ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเลยทีเดียวหากว่าทำผิดซ้ำค่ะอาจจะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว3ปีเลยนะคะส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานเกินสิทธิ์มีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทหลังชำระค่าปรับนะคะก็จะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับห้ามขอใบอนุญาตทำงาน2ปีค่ะทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะป้องกันการค้ามนุษย์และการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะตรวจสถานประกอบการไปแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพคนไทยกว่า 1,700 คนนะคะซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะ
0: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะออมเงินเก็บเงินแล้วก็ไปลงทุนนะคะ

0: รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus ค่ะครั้งที่2คือวันนี้นะคะ4กันยายนเป็นต้นไปค่ะวงเงินอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นทางเลือกสำหรับการออมใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะคะดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยเห็นบอกว่า 2.80% ต่อปีนะคะซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะครั้งที่2ในปีนี้นะคะปีงบประมาณ69นี่แหละค่ะวงเงินรวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแบ่งเป็นสามารถที่จะไปซื้อผ่านทาง Wallet สบม.ได้นะคะบนแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะ 2,000 ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในแพลตฟอร์ม Bond Connect แพลตฟอร์มค่ะอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.80% ต่อปีค่ะแต่ถ้าบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.80% ต่อปีโดยช่องทางเป๋าตังเนี่ยจะเปิดซื้อนะคะในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง15กันยายนเดี๋ยวดิฉันจะดูนะว่าใครที่เข้าไปหรือว่าใครที่ฟังอยู่ได้เข้าไปซื้อแล้วซื้อทันไหมแล้วก็หมดหรือยังนะคะเห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกนะคะ 4-15 กันยายนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทค่ะมีการจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนอันนี้ไม่ต้องมีการล็อกนะมาก่อนได้ก่อนส่วนถ้าเป็นแบบแพลตฟอร์ม Bond Connect นั้นเปิดจองวันที่7ถึงวันที่9กันยายน2วันเท่านั้นนะคะ7 8 9 3วันค่ะ7 8 9กันยายนนะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทค่ะจะต่างกันน
1: ะ
0: ถ้าเป็นวันนี้นะคะซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่100บาทขึ้นไปใครก็ซื้อได
1: ้
0: นะแล้วก็ส่วนใครที่จะซื้อใครซื้อได้ก่อนอันนั่นแหละไปก่อนได้ก่อนอันนี้แหละค่ะตรงเป๊ะเลยการจัดสรรจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทอันนี้สำหรับการจองในวันที่7ถึง9กันยายนน
1: ะ
0: แล้วก็จะทราบผลในวันที่10กันยายนนะคะการจำหน่ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนค่ะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยพอเปิดให้ผู้ลงทุนกว่า 22,700 รายเนี่ยจองซื้อมูลค่าอยู่ที่ 16,500 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดขายประชาชนสามารถเลือกซื้อช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะหรือจะซื้อทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะหรือว่าเงื่อนไขความเหมาะสมก่อนการลงทุนด้วยผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าต้องซื้อเนี่ยจะต้องซื้อผ่าน Bond Connectควรเปิดบัญชีล่วงหน้าค่ะ เปิดบัญชีล่วงหน้าแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 วันทำการหรือใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรไปได้ค่ะที่เบอร์02-278-7878ค่ะ02-278-7878นะคะเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามจะเป็นของรัฐบาลจะเป็นเอกชนอะไรก็ตามการลงทุนนะคะเราต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังพบอย่างต่อเนื่องเลย
0: ยังมาอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลนะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมค่ะพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิตไปแล้ว15รายนะคะพบผู้ป่วยทุกช่วงอายุเลยโดยกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีเนี่ยมีอัตราป่วยสูงสุดขณะที่ไข้หวัดใหญ่และ RSV นะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับสายพันธุ์ที่พบในไทยยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ต้องเฝ้าระวังค่ะพบ524รายหรือว่าร้อยละ 50.14 นะคะและขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกไปกับชื่อสายพันธุ์นะคะแต่ว่าควรที่จะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำผู้ที่มีอาการป่วยให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น อื่นค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะส่วนกลุ่ม608นะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มี7โรคเรื้อรังนะคะควรจะป้องกันตนเองเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศที่ไม่ถ่ายเทและรับวัคซีนตามคำแนะนำนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตค่ะหากว่ามีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นหายใจลำบากนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยหอบรู้สึกแน่นหน้าอกมีอาการซึมลงหรืออาการทรุดลงควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากว่ามีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ลดลงแล้วนะคะในหลายพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอน้ำลดเนี่ยเชื้อโรคหรือว่าโรคภัยต่างๆจะลดไปด้วยนะบางทีเนี่ยน้ำลดไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะมากับช่วงหลังจากน้ำท่วมมันก็มีอีกหลากหลายนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะย้ำหลักเลยนะคะกรมควบคุมโรคบอกว่าเราต้องย้ำหลักแบบนี้ค่ะคือสุกร้อนสะอาดกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอและอาหารที่ปรุงเนี่ยต้องร้อนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเก็บไว้นะคะเข้าตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นเนี่ยต้องร้อนนะคะให้เดือดแล้วก็กินด้วยความสะอาดนะคะก็ดูในภาพรวมต่างๆแล้วก็น้ำดื่มด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้13นาฬิกา20นาที
0: ค่ะ
1: ทีมงานต่อสายอาจารย์อาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้นะคะอาจารย์อาซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่ารายการทุกที่ถิ่นไทยทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะเจอกับอาจารย์อาสารานะคะชาวเจริญซึ่งในทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องมาคุยกันแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพแต่ว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์อาจะสลับกับคุณหมอปาล์มนะคะคุณหมอปาล์มดิฉันจำชื่อไม่ได้ คุณหมอปาล์มนะคะน่ารักมากเลย
1: เดี๋ยวค่อยแนะนำอย่างเป็นทางการกันอีกทีนะคะ
0: คือสวยคนละแบบกับอาจารย์อาหลายคนบอกว่าเอ๊ะสวยแบบอาจารย์อาหรือเปล่าสวยเหมือนกันนะคะแต่สวยเก๋ไก๋ต่างกันแต่ว่าองค์ความรู้แน่นอนค่ะคุณหมอเนี่ยมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพมาฝากกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้มาแล้วนะคะ
1: ค่ะอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ปราจีนบุรี
2: วันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะ
0: กรุงเทพตกทุกวันเลยค่ะอาจารย์
1: โดยเฉพาะตอนเย็นนะฝนราชการ
0: ฝนราชการแล้วพอตกปุ๊บลูกทุกคนหลายๆคนก็จะเริ่มมีอาการละฟุดติดตัวไฟนะคะเริ่มคัดจมูกเริ่มแบบจะเจ็บค
1: อ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยารักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะ
0: ค่ะ
2: นอกจากตัวเพศสังขารแล้วเนี่ยอย่างตอนท้ายรายการจะมีตำรับยาใหม่นะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็อาจจะเอาไปทำกันได้เองด้วยก็ได้นะคะทีนี้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะมันคือโรคหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำที่ทวารหนักนะคะก็คือตรงส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมีการโป่งออกหรือขอดตัวนะคะหรือยืดตัวนะคะซึ่งถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยจะมองว่าโรคเนี้ยเกิดจากธาตุไฟกำเริบนะคะมีการคั่งของเลือดทำให้ปวดบวมแดงอักเสบเนาะบางรายก็มีเลือดออกนะอุจจาระแข็งแห้งเนี่ยพวกนี้เป็นอาการของความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้มีเขาเรียกว่าพออุจจาระมันแข็งเนี่ยบางทีคนไข้เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่มีลมเบ่งนะคะในการดันมวลอุจจาระออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าอาหารเก่าอ่ะนะคะไอ้มวลอุจจาระเนี่ยเป็นธาตุดินอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ตัวอาการเนี่ยคนไข้ก็จะมีก้อนหรือมีติ่งเนี่ยยื่นออกมาจากทวารหนักนะคะโดยเฉพาะเวลาขับถ่ายนะคะบางคนก็อาจจะยื่นตลอดเวลาหรือบางคนยื่นเบ่งออกมาเฉพาะเวลาเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บ คันๆนะคะรอบๆบริเวณทวารหนักนะคะถ้าคนที่มีอาการเยอะอาจจะมีเลือดออกแต่เลือดออกนี่ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเลือดออกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลือดสดหน่อยนะคะขณะที่ถ่ายอุจจาระนะคะแต่ถ้าปล่อยเลื้อรังเนาะในคนที่มีเลือดออกเนี่ยต้องระวังเพราะว่าจะทำให้โลหิตจางได้นะคะทำให้ซีดนะคะเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าปล่อยเลื้อรังนะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันมีแบบหัวอยู่ข้างในหัวอยู่ข้างนอกบางคนมีทั้งในทั้งนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนก็คืออย่างเช่นถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยหัวมันก็จะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็คนที่เป็นมากขึ้นเนี่ยมันหัวมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าเป็นมากไปอีกเนี่ยก็คือหัวก็คือค้างไว้เลยเงี้ยดันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยใช้ชีวิตลำบากจะนั่งจะอะไรก็เจ็บปวดอะไรเงี้ยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆเขาก็มีการเรียกตามชื่อลักษณะหัวนะหัวคุดหัวเลือดกีบมาเฟืองเดือยไก่อะไรเงี้ยนะคะคือจะเรียกตามลักษณะของมันก็คือมันเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในตำราการแพทย์แผนไทยก็มีมานานแล้วนะคะสำหรับสาเหตุนะคะก็คือเขาก็พบว่ามันเป็นโรคของหลอดเลือดดำที่ทวารหนักมันขอดนะคะหรือว่าโป่งพองเนี่ยซึ่งสาเหตุที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นแรงดันในเส้นเลือดนะคะทีนี้แรงดันในเส้นเลือดที่มันมากเกินเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เราเนี่ยมีเรื่องของนั่งนานนะนั่งอุจจาระนานซึ่งนานในที่เนี้ยจะเป็นพฤติกรรมของเราก็ได้นะเช่นชอบไปเล่นมือถือหรือว่าอ่านหนังสือขณะที่เรานั่งทำธุระในห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนนานเพราะว่าต้องเบ่งอุจจาระแข็งแห้งอะไรเงี้ยนะคะหรือนั่งนานบ่อยๆคือหมายก็ว่าท้องเสียบ่อยคือฤทธิ์ดวงเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากท้องผูกเท่านั้นแต่ถ้าแบบไปท้องเสียบ่อยๆก็ต้องไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปนั่งเบ่งเนี่ยนะคะก็ทำให้หัวฤทธิ์ดวงมันกำเริบโผล่ออกมาได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอ้วนลงพุงนะคะมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนะคนที่เป็นตับแข็งคนที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงกำเริบได้ในบางคนนะคะหรือว่าในคนที่ยกของหนักบ่อยๆนะพวกนี้ก็ทำให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นได้มันก็ไปส่งผลไปถึงนั่นแหละค่ะเส้นเลือดที่ทวารหนักได้นะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยอ่ะมองว่าเกิดจากอาหารได้ด้วยนะคะเขาก็จะเรียกว่าอาหารที่มันแสลงกับฤทธิ์ดวงทวารหนักเนี่ยก็จะมีพวกแอลกอฮอล์นะคะเหล้าขาวนะคะเนื้อวัวนะคะของหมักของดองหน่อไม้ของคาวนะคะอาหารทะเลปลาไม่มีเกล็ดพวกนี้นะคะก็ถ้ากินแล้วกำเริบก็ต้องงดก็ต้องรู้ตัวเองอ่ะนะคะทีนี้การรักษาถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็อาจจะผสมด่างทับทิมลงไปหน่อยนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยสมานแผลลดการอักเสบบวมของตัวหลอดเลือดดำแล้วก็ทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นน่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักให้เยอะขึ้นดื่มน้ำนะคะลดการกินเนื้อสัตว์ลงหมั่นขยับออกกำลังกายก็คือจุดหมายปลายทางคือทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายเป็นเวลาอุจจาระนิ่มนะคะสำหรับยานะคะก็แผนปัจจุบันก็จะมียาเหน็บยารับประทานนะคะยาเหน็บก็คือเป็นพวกยาชานะคะยาชาผสมสเตียรอยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหน็บเพื่อลดการบวมของเส้นเลือดนะคะถ้ายากินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่มแก้ปวดลดอักเสบเช่นบูเฟนอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้พวกเดฟลอนนะชื่อยี่ห้อพูดไปเลยก็ได้มันเป็นชื่อยี่ห้อยาที่ประกอบไปด้วยตัวยาที่ทำให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักแข็งแรงกินจริงมันออกฤทธิ์ทั่วร่างกายแหละค่ะคือเขาใช้กับโรคหลอดเลือดดำบกพร่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาเราไม่หายคุณหมอก็อาจจะนัดมาใช้ยางรัดหัวให้ฟอนะคะถ้าโรงพยาบาลทันสมัยหน่อยก็อาจจะมีการเลเซอร์หรือผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะทีนี้เป็นในแผนปัจจุบันเนี่ยตัวยาหลัก ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศก็จ่ายให้กับคนไข้ด้วยซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลสมุนไพรอย่างเดียวจริงๆเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลใหญ่รัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วทั้งหมอแผนไทยทั้งหมอแผนปัจจุบันนี่แหละเป็นคนจ่ายนะคะให้กับคนไข้ที่เป็นฤทธิ์ศีลนทวารหนักก็ถือว่าเป็นตัวยาที่ครบจบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ลดอักเสบได้นะคะในตัวนะคะแล้วก็มันลดปวดได้จริงเพชรสังฆาตเป็นยาแก้ปวดตัวนึงด้วยนะคะที่เขาเอาไปกินในโรคของกระดูกข้อเสื่อมพวกนั้นอ่ะจริงๆมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะลดปวดลดอักเสบลดบวมได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะมีตัวยาหยุดเลือดพวกกรดน้ำเต้าผสมนะคะก็คือตำรับยาฤทธิ์ศรีดวงทวารหนักยี่ห้อเพชรสังฆาตของอภัยภูเบศเนี่ยใน1เม็ดที่เรากินเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาตประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นกรดน้ำเต้าแล้วก็อัคคีทวารนะคะซึ่งมันจะช่วยกันในเรื่องของนั่นแหละทำให้ปวดบวมหรือว่าหยุดอาการเลือดออกนะคะแล้วก็ตัวยาในเพชรสังฆาตเนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นวีโนโทนิกโทนิกแปลว่าบำรุงวีโนก็คือย่อมาจากเวนที่แปลว่าเส้นเลือดดำก็คือมันเป็นตัวยาบำรุงเส้นเลือดด้วยนะคะคือเขาพบว่ามันมีสารกลุ่มเหมือนกับที่พบในตัวยาเดฟลอนนั่นแหละก็คือพวกกลุ่มพวกไบโอฟลาวานอยด์อะไรต่างๆที่เมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเพชรสังฆาตเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับองุ่นนะคะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งพวกองุ่นเนี่ยจริงๆในทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอามาสกัดเป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลพวกเส้นเลือดด้วยเส้นเลือดขอดหรือว่าใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวพวกเนี้ยจากสารสกัดเมล็ดองุ่นอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะเปลือกองุ่นอะไรพวกนี้ใช่คือเพศสังฆาตเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับองุ่นนะคะแล้วก็มันมีคุณสมบัติทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยทำการสำรวจคนไข้ที่ใช้เพศสังฆาตที่โรงพยาบาลจำนวน50รายก็คือโทรไปสัมภาษณ์สอบถามผลการใช้อะไรเนี่ยก็คือ 90% เนี่ยพึงพอใจในผลการรักษานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นผลภายใน 2-3 วัน
1: ค
2: ือถ้าเลือดมีเลือดหยดเนี่ยประมาณสักวันที่2ที่3ก็คือหยุดนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยก็คือว่าจะกินได้นานเท่าไหร่นะคะคือมันเป็นยากินกรรมการอะคือฤทธิ์ศรีดวงเนี่ยบางคนก็เป็นหายนะคะไม่หายขาดไปรัดไปอะไรมาก็มากินอะไรแสลงหน่อยก็เป็นขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นยาที่เหมือนเรากินพาราตามอาการไข้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ทางคลินิกเนี่ยเขาจะให้กินกันอยู่ที่ประมาณสัก 7-10 วันซึ่งถ้าเป็นของอภัยภูเบศก็คือตีไปสักกระปุกหนึ่งอ่ะคือกินจนครบกระปุกอ่ะแต่จะหยุดก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าอาการมันดีขึ้นก่อนซึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็จะจ่ายให้คนไข้ประมาณ1กระปุกต่อวิสิตครั้งที่มารับการรักษานะคะ1กระปุกเนี่ยก็จะมี70เม็ด70เม็ดเนี่ยถ้ากินตามขนาดยาข้างฉลากเลยเนี่ยซึ่งจะเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติด้วยนะคะก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง3คูณ3เลยนะคะเช้ากลางวันเย็นตกวันนึง9เม็ดเลยคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหทำไมกินเยอะจังไม่เยอะไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นเยอะต้องกินเยอะมันถึงจะยุบไวนะคะแล้วก็ขนาดยาวละ9เม็ดเนี่ยไม่เกินขนาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเม็ดนึงเนี่ยไม่ได้มีเพชรสังฆาตล้วนๆนะมีแค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งนึงในเม็ดแล้วก็มีตัวยาอื่นๆเข้ามาเล็กน้อยนะคะแล้วก็9เม็ดเนี่ยการศึกษาส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไม่เกิน14วันบางการศึกษาก็ทดสอบที่7วันหรือบางการศึกษาพบว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่2ที่3คนไข้บางคนก็หยุดกินไปละนะคะแต่ทีนี้ก็จะแนะนำเพิ่มเติมว่าคือส่วนตัวเวลาจ่ายยาให้กับคนไข้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคนไข้กินแล้วรู้สึกว่ามันถ่ายเหลวไปก็ให้ปรับลดยาลงได้เองเลยเช่นเหลือครั้งละ2เม็ดอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวอัคคีทวารน่ะมันจะมีสรรพคุณในการเป็นยาระบายอ่อนๆคือมันทำให้ขี้ง่ายขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าคนไข้ที่เป็นฤทธิ์ศรีดวงก็จะแบบ ขับถ่ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบเขาธาตุอ่อนอย่างเงี้ย
0: คือ
2: เดี๋ยวไปถ่ายเหลวมากไปก็เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำบ่อยก็เดี๋ยวจะลิสีดวงกำเริบอีกก็คือมันต้องปรับตามอาการของตัวเองแต่ถ้าเกิดกินสามเม็ดสามเวลาเราไม่ได้ประสบกับปัญหาถ่ายเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กินดำนี้ได้เลยมันจะได้ยุบไวๆนะคะแล้วก็หายแล้วก็หยุดก่อนแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ากินดีแต่มันยังไม่หายคือผ่านไปกระปุกแล้วยังไม่หายกินต่อได้ไหมคือมันไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะยาวของการกินวันละ9เม็ดคือมันไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ติดตามคนไข้เป็นอย่างขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เขาก็ดีขึ้นไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทีนี้เราก็จะอ้างอิงจากอีกกลุ่มตัวอย่างนึงอันนั้นก็คือเขากินเพื่อบำรุงกระดูกซึ่งเขากินเพื่อบำรุงกระดูกเนี่ยเขาจะกินเป็นเพศสังฆาตล้วนๆทั้งเม็ดอ่ะนะคะตกวันหนึ่ง4เม็ดก็คือเป็นผงเพศสังฆาตเนี่ย2,000 มิลลิกรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน
0: อ่
2: ะอันนั้นก็คือกินได้นาน6เดือนก็มีผลช่วยในเรื่องของเพิ่มมวลกระดูกได้เล็กน้อยในบางส่วนในช่วงเวลาที่เราติดตามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะกินวันละ9เม็ดในคนไข้ลิสีดวงเนี่ยก็อาจจะต้องทอนต้องดูตามอาการแล้วก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะหรือว่าลดขนาดลงมาหน่อยใช่ไม่งั้นมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเพศสังฆาตเนี่ยมันก็จะมีออกซาเลตก็คือเป็นผลึกที่พบในพืชหลายๆชนิดนะคะพบมากพบน้อยแตกต่างกันแต่ถ้ากินมากเกินไปสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็แล้วแต่คนถ้าคนที่มีประวัติเป็นนิ่วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องนานๆในขนาดสูงนะคะแต่ออกซาเลตเนี่ยมันเจอเช่นในชาเข้มๆอะไรเงี้ยก็เจอเยอะนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในคนไข้ไตวายนะคะระยะ3 4 5เนี่ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะแล้วก็ติดตามความปลอดภัยเอาเองเรื่องค่าไตว่ามันแย่ลงไหมหรืออะไรไหมหรืออาจจะต้องกินน้อยกว่าคนปกติหน่อยหรืออาจจะเลี่ยงไปถ้ากังวลนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะทีนี้อีกตำรับนึงที่จะมาแนะนำที่บอกว่ามันเป็นยาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็คือจะเป็นยาใช้ภายนอกเสื้อเนี้ยก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าอาจจะเตรียมวัตถุดิบยายากหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากมีแค่3อย่างนะคะก็คือมันเป็นผงขมิ้นนะคะผสมกับผงใบกัญชานะคะในสัดส่วนเท่าๆกันก็คือเอาผงยามาประมาณสักอย่างละ1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็ตัวผสมยาเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายอันนี้คือในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายก็คือคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะจ่ายให้กับคนไข้ไปเตรียมเองที่บ้านสดๆเลยเฟรชชี่พีแพรวงเล็บนะคะให้คนไข้ไปเตรียมเองก็คือเอาผงขมิ้นกับผงใบกัญชาที่บดผงเนี่ยมากวนกับตัวน้ำมันเมล็ดฝ้ายซึ่งอาจจะต้องกวนแบบไม่เหลวมากอ่ะก็คือให้มันหนืดๆหน่อยพอที่มันจะเกาะกับตัวหัวลิสีดวงได้
0: ค่ะ
2: แต่ก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะต้องระวังเรื่องเลอะเทอะก็อาจจะต้องใส่กางเกงเก่าๆหน่อยแล้วก็อาจจะทาช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แต่จริงมันทาได้ไปดันของเสียออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนยาระบาย
2: มันลดอักเสบลดอักเสบค่ะไม่ใช่ยาระบายเป็นยาลดอักเสบทำให้หัวมันยุบลงแล้วก็ถ้ามันอยู่ลึกก็ป้ายเข้าไปลึกๆข้างในรูทวารหนักได้สามารถทาได้วันละ 2-3 เวลาแต่ถ้าเกิดต้องไปทำงานกวนแล้วเธอก็ทาวันละครั้งก่อนนอนแต่ทีนี้อย่างที่โรงพยาบาลอ่ะไม่มีตำรับนี้หรอกนะคะแล้วก็จะประยุกต์ใช้เป็นตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชาคือเป็นยาสำเร็จที่เราทำอยู่แล้วแต่อันนี้เราส่วนใหญ่เราจ่ายในเคสคนไข้โรคผื่นโรคแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะโรงพยาบาลหรือถ้าอยากได้จริงต้องปรึกษาออนไลน์หรือว่าเดินทางมาที่โรงพยาบาล สำหรับตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชานะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้เบอร์ช่วงท้ายรายการไปด้วยนะคะ
2: ได้ได้ค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่าบางคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่กล้าไปหาหมอวันนี้โอกาสดีอาจารย์อาก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาที่โรงพยาบาลอีกสักครู่นะคะช่วงท้ายรายการอาจารย์อาจะฝากเบอร์ไว้ค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: 13นาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรช่วงนี้เราเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มี1สายจากจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณปราณีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: อาจารย์อาไม่ถามหรอกเรื่องโรคละค่ะจะบอกว่าฟังประจำนะคะทุกกลางคืนทุกกลางคืนจะฟังบ่อยตอนกลางวันไม่ค่อยได้ฟัง
0: ค่ะ
7: เมื่องานที่เมืองทองนะคะ
0: ครั้งมหากรรมสมุนไพร
7: ใช่มีคนเขาถามเขาบอกว่ามีดาราไปไหมค่ะมีดาราไหมตอนนี้ดร.ต้อมมาท่านบอกว่ากับคุณบรมอ่ะท่านบอกว่าจะบอกว่าดาราก็คืออาจารย์อางอาจารย์อางดร.ต้อมเขาบอกว่าอาจารย์อางอาจารย์อางก็สวยสวยเหมือนดาราเลยแหละ
0: ใช่ไปเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมคะ
7: ดร.ต้อมค่ะบอกว่าอาจารย์อาน่ะสวยเหมือนดาราเลยแกว่าอย่างนี้ก็นั่นแหละอาจารย์อานั่นแหละดาราแกบอกอย่างนี้ดร.ต้อมดร.ต้อมจ้าแค่เดียวค่ะอาจารย์อา
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ีติดด้วยนะคนแรกด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาด้วยฟังมานานแล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มเนาะเพราะเราไปเจออาจารย์อามาแล้วอาจารย์อาสวยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวนี่เป็นนางเอกของอภัยภูเบศรอยู
1: ่
0: แต่ว่าพระเอกยังไม่รู้เลยเราไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอผู้ชายเนาะ
1: มีหนึ่งท่าน
0: ใครคะ
1: รอบที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์ที่เมืองทองอะค่ะจำได
0: ้
1: ไหมที่เราบอกว่า
0: อะไรนะ
8: คุณอาจารย์แอ๊
0: ก
8: ค่ะ
0: อาจารย์อะไรนะคะอาจารย์
8: แอ๊ก
0: อันนี้ก็เหมือนดาราค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนดารา
1: ก็คือมองหน้าคุณ
0: มองหน้าแบบโอ้สัมภาษณ์ไปนะใจไม่อยู่กันนะครับตัวคุณหมอจะบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคุณหมอเนี่ยสวยหล่อกันทุกคนนะบอกไว้เลย
1: ท่านคนเข้าหรือเปล่าคะ
0: ท่านอาจารย์เราต้องแล้วก็ใจดี
1: ค่ะ
0: ใจดีมากมากเดี๋ยวเราอย่างเบอร์
1: อีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชัยภูมิคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณครูคุณพ่อ
0: จ้า
1: ใช่ค่ะ
9: ครับสวยจริงๆเนี่ยอาจารย
0: ์สวยจริงๆอ่ะวันนี้ไม่มีใครถามเรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์
8: อ
0: ัน
8: นี้คือเดี๋ยวจ่ายเงินทีหลังนะคร
9: ับ เหมือนคุณแป้งนะ
0: คะ
9: ว่าเป็น
0: ค่ะวันนี้ถามเรื่องสุขภาพไหม
9: ครับเห็นทางเอาไปภูเบศรเขาแจกเม็ดมะระทินกใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นพันไหนพันใหญ่หรือว่าพันเล็ก
8: ไม่แน่ใจว่าเขาแจกช่วงไหนคะที่ได้ยินมาใช่เฉพาะช่วงดร.ต้อมออกหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นช่วงดร.ต้อมค่ะ
1: ช่วงดร.ต้อมนะคะแจกไปโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
9: แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพันเดียวกับที่สวนหรือเปล่า
0: อ๋ออยากทราบว่าเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหม
9: มาคีโนกใช่ก็จะเอามาขยายต่อ
0: ของคุณบัวของคุณเป็นพันอะไรคะที่
9: ขึ้นตามป่าแหละ
0: อะไรนะคะอ๋อขึ้นธรรมชาติ
9: ขึ้นตามธรรมชาติเป็นลูกเล็ก
0: อ๋อลูกเล็ก
9: ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์เดียวกันไหมถ้าใช่ก็จะได้เก็บมาขยายพันธุ์ไหม
0: อ๋อไม่งั้นฟังทุกครั้งใช่ไหมคะก็รอเดี๋ยวรอฟังเนาะเผื่อเราถามเดี๋ยวให้อาจารย์อาไปสอบถามดร.ต้อมให้นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะไม่แน่ใจเลยว่าพันธุ์ไหน
9: วันนี้อาจารย์อาพูดดีมากเกี่ยวก
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
9: รักษาจิตนะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
9: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้
1: ไม่มีคำถาม
0: น่าจะไม่มีใครถามอาจารย์อาแล้วนะเรื่องสุขภาพ
1: โทรมาชม
0: อย่างเดียว022769718คุณอ้อดิฉันเห็นทางออนไลน์นะคุณแม่แต๋วแหววฝากคำถามไว้
2: ค่ะ
0: บอกว่าคุณแม่แต๋วแหววบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ได้กินยาวันละ1เม็ดทุกวันค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าจะกินอภัยบีได้มั้ยถ้าอยากจะกินก่อนนอนได้หรือเปล่า
2: อ๋อกินได้ค่ะก็กินวันละ1เม็ดก็พอช่วงเวลาคนละมื้อกับยาต้านไวรัส
0: ถึงช่วงการ
2: ตับถ้าตับไม่ได้กำลังอักเสบอะไรอยู่เนี่ยก็คือกินยาสมุนไพรที่ปลอดภัยได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะอันนี้ขออ่านนิดนึงคุณสิทธินีบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อาและสาวสวยผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าน
0: โอ้ยเราก็สวย
1: คำถามมีน้ำมูกใสๆไหลบ่อยแต่ไม่มีไข้ค่ะสามารถทานฟ้าทลายโจรได้ไหมคะ
2: เหมือนจะไม่ค่อยเหมาะกับฟ้าทลายโจรนะคะลักษณะเหมือนมีความเย็นนะคะ
0: อ
2: ันนี้อาจจะเหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นขิงน้ำขิงเนี่ยเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะหรือว่ากระชายนะคะหรือว่าอาหารที่มีเครื่องเทศพริกไทยนิดหน่อยนะคะอย่างถ้าเป็นยาเต็มรูปแบบเลยก็คือยาปราบภูทวีปนะชื่อตำรับนี้นะคะมันจะมีตัวยาที่เป็นแก้น้ำมูกใสๆไหลได้เนี่ยแหละค่ะเป็นยาแก้แพ้อากาศก็จะตัวยามันจะมีเยอะค่ะแต่ว่าตัวยาหลักๆที่เรารู้จักกันในตำรับเนี่ยก็จะมีพริกไทยมีขิงนะคะแต่ถ้าเบื้องต้นเราเป็นไม่เยอะก็กินเชิงอาหารไปก่อนได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่จะรับประทานยาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องสอบถามก่อนนะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะตอนนี้ยังทันอยู่022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะสอบถามไม่ได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ6นาทีนะคะเราก็จะนำคำถามที่หลายๆท่านที่อยากจะถามอาจารย์อามาพูดคุยกับอาจารย์อาด้วยนะคะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์
2: คะ
0: มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีหนูเห็นคำถามอยู่นะแต่ตอนนี้หนูลองมาดูอีกทีนึงนะ
0: อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตอย่าเพิ่งค่ะไปกันที่สายทางบ้านก่อนมีสายเข้ามาจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะทีมงานแล้วก็คุณหมออาจารย์อานะคะ
0: ค่ะ
10: จะถามอาจารย์อาว่าลูกหม่อนเนี่ยมันเก็บมาจากต้นที่บ้านถูกไหมเนี่ยมันมีลูกสีแดงกับลูกสีออกดำๆอ่ะแล้วลูกดำๆมันกินได้ไหมหรือกินไม่ได้
2: กินได้ค่ะ
0: ลูกดำมาลูกสุก
2: มันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยค่ะบางสายพันธุ์มันไม่ยอมดำมันจะแดง
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะคือที่บ้านมีอยู่สองสายพันธุ์เหมือนกัน
10: มันมีสีแดงแล้วก็บางลูกมันก็ออกเป็นสีดำด้วยเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันจะกินได้ไหมมันออกสีดำอ่ะ
2: ถ้าเกิดมันแดงทั้งแดงทั้งดำในต้นเดียวกันน่ะก็คือถ้าแดงอ่ะมันยังไม่สุกแท้แต่พอมันสุกไประยะนึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีดำจริงๆมันก็กินได้ทั้งดำทั้งแดงแต่ดำมันก็จะอร่อยกว่า
0: คือ
2: พอมันสุกงอมเต็มที่ใช่มันก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้น แต่ว่ามันไม่ได้สูงมากนะคะลูกหม่อนเนี่ยมันมีสารสีม่วงที่เราเจอเหมือนในตัวดอกอัญชันอะสารแอนโทไซนินที่มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดการไหลเวียนเลือดในร่างกายอะดีขึ้น แล้วก็เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็บำรุงสายตานะคะแล้วก็ถ้าตามแผนจีนเนี่ยมันเป็นตัวบำรุงไตด้วยบำรุงเลือดนะคะ
10: แล้วใบมันล่ะคะใบมันกินได้ไหม
8: ใบมันก็จะเป็นสารอีกกลุ่มนึงเลยเนาะใบเนี่ยมันจะมีได้หลักๆในการลดน้ำตาลดความดันนะคะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างฝุ่นล้างอะไรแล้วก็ทำเป็นเหมือนลักษณะของชาชง แต่ถ้าเราไม่ได้มีความดันน้ำตาในเลือดสูงนะคะอาจจะต้องกินจางๆหรือกินหยุดๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันหรือว่าน้ำตาเราตกเกินค่ะ
10: อ๋อจ้ะโอ้งั้นเข้าใจแล้วลูกสีแดงลูกสีดำคือมันใกล้จะสุกงอมมันก็เลยดำเนาะ
8: ใช่ๆแต่อย่างต้นที่บ้านหนูอ่ะมันจะมีต้นนึงที่มันไม่ยอมดำเลยอ่ะมันแดง
0: มันแดงอย่างเดียว
8: ใช่ค่ะมันน่าจะเป็นพันธุ์มัน
10: อ๋อจ้ะเข้าใจแล้วจ้ะขอบพระคุณมากเลยครับคุณหมอคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเห็นคำถามใช่ไหมคะ
8: ใช่มีคนถามว่าที่ว่าขาเย็นเนี่ยค่ะขาเย็นแต่ว่าหนูเห็นแค่ช่วงต้นแล้วหายไปแล้วก็คือถ้าเป็นเลือดจางต้องแก้ที่เลือดนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นคือเลือดเราเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายเราอุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาเลือดจางแต่ถ้าถามว่าสมุนไพรดูแลอาการเรื่องมือเย็นเท้าเย็นเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นถ้าเอาง่ายๆแบบเรากินหากินได้เองก็จะเป็นพวกน้ำขิงแก่หน่อยนะขิงแก่ก็จะร้อนกว่าขิงสดนะคะหรือว่าเป็นพวกกระชายคือถ้าเป็นคนจีนเขาจะกินโสมเนาะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือกระชายเนี่ยเป็นเหมือนโสมของคนไทยนะคะหรือพวกอบเชยหรือดอกคำฝอยพวกเนี้ยจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นแต่ถ้ากินเดี่ยวๆแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปเช็คว่าเราอาจจะต้องขยับไปเป็นยาตำรับเช่นยาบำรุงโลหิตนะคะหรือถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราขาดโฟลิกหรือขาดธาตุเหล็กหรือขาดวิตามิน B12 อย่างเช่นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินผักถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายเพราะว่าแหล่งสำคัญใน B12 มันอยู่ในพวกจากสัตว์นะคะก็อาจจะต้องมีการกินเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไม่ให้เราขาดเพราะว่าวิตามิน B12 มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าการทำงานของระบบประสาทค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะมีสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะ
1: จากจังหวัดระนองนะคะคุณเนตรภาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะอาจารย
8: ์ค่ะ
11: อยากจะถามตะกี้นี้ฟังที่อาจารย์พูดอยู่อะค่ะพี่ว่าเผอิญฟังไม่ทันพี่ว่าลิปสีดวงทวารที่อาจารย์บอกว่าทาอะไรคะพี่ว่าให้ที่ผสมอะไรคะพี่ว่าให้หัวของมันพี่ว่า
8: เงาขมิ้นค่ะก็ง่ายๆก็คือเอาผงขมิ้นแกะออกมาจากแคปซูลก็ได้หรือเราจะไปฝนเองก็ได้คือมันใช้ผงขมิ้นนะคะ
11: ค่ะแล้วผสมกับอะไรคะอาจารย์
8: ผสมกับผงจากใบกัญชาบด
11: ใบกัญชาบดใบกัญชาบด
8: ในสัดส่วนเท่าๆกัน1:1
11: ค่ะ
8: ค่ะถ้าในตำราเลยก็คือใช้อย่างละ15 กรัมค่ะ
11: แต่ละ
8: ปรับได้ตามที่เราจะเตรียมยาน่ะ
0: ค่ะ
8: แล้วก็เอามาควรกับน้ำมันเมล็ดฝ้าย
11: น้ำมันอะไรนะคะ
0: เมล็ดฝ้าย
8: ใช่ค่ะ
11: เมล็ดฝ้ายใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าปรับสูตรไปใช้น้ำมันอย่างอื่นจะได้เหมือนกันหรือก่อนอันนี้มันอยู่ในตำรา
0: เราเอาตามตำราก่อนดีกว่า
11: ใบกัญชาบดใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
8: ใช่ค่ะเป็นผงจากใบกัญชาบดผสมกับผงจากเงาขมิ้นค่ะ
1: ค่ะ
11: เดี๋ยวพี่อีฟ
12: ยังไม่ว่า
11: ค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อหน่อยค่ะ
8: ค่ะก็ถ้าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์หนอมใบพูเบตนะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์02นะคะแล้วก็02-87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ประจินนะคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะหรือว่าอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏก่อนแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟ โดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
3: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวย

ขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้เองด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับHello.

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการจัดหางานเล่าข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ากาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับจัดหางานเล่าข่าวนะครับวันนี้นะครับกับผมนายณภัทรทิพาพงศ์ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับจากนางสาวบุษยาหอสุชาตินะครับจัดหางานจังหวัดระนองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทุกวันศุกร์แรกของเดือนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับและผู้ชมตามสื่อออนไลน์นะครับวันนี้รายงานจัดหางานเล่าข่าวนะครับจะมีข่าวมาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่14กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจะใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่11ธันวาคม2569นี้นะครับทั้งนี้ระบบจะเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับเริ่มวันที่8กันยายน2569นี้นะครับถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับโดยทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบ e-work permit นะครับในส่วนของการชำระค่าธรรมเนียมและการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานนะครับต่อได้ถึงวันสุดท้ายวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา 16:30 นแล้วก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา20:00 นนะครับในส่วนของรายละเอียดในการต่อใบอนุญาตทำงานนั้นนะครับเบื้องต้นกรมการจัดหางานได้กำหนดให้ยื่นออนไลน์นะครับผ่านระบบ e-work permit โดยให้ดำเนินการดังนี้นะครับเริ่มจากให้แรงงานต่างด้าวนะครับนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวนะครับตรวจสุขภาพ6โรคต้องห้ามนะครับกับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางานอันนี้ก็สามารถไปเช็คได้กับเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะครับหรือสอบถามไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับถ้านายจ้างท่านใดไม่แน่ใจนะครับก็ซื้อประกันสุขภาพนะครับหากเป็นกิจการที่รอเข้าประกันสังคมให้ซื้อประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับสามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานในระบบ e-work permit นะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยมีการชำระค่าคำขอ100บาทนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียม900บาทนะครับรอนายทะเบียนพิจารณาและออกใบอนุญาตทำงานภายใน90วันนะครับหลังจากนั้นก็ให้แรงงานต่างด้าวนายจ้างดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวนะครับไปจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอตรวจลงตราวีซ่านะครับให้ทันแล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2570นะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้นะครับถ้าต่อใบอนุญาตทำงานแล้วจะสามารถทำงานไปได้ถึงวันที่11ธันวาคม2570นะครับในส่วนของผู้ติดตามก็ มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ์ของบิดามารดานะครับที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานโดยให้ผู้ติดตามนะครับดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนะครับในส่วนของระนองก็ดำเนินการที่ศูนย์ทะเบียนภาคนะครับอยู่ตรงข้างเยื้องๆกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับในส่วนของรายละเอียดในการเช็คสิทธิ์นะครับคนต่างด้าวที่ต่ออายุตามมตินี้นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อดูสถานะปัจจุบันว่ามีสิทธิ์ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานหรือไม่นะครับโดยให้กรอกรายละเอียดนะครับเลขหนังสือเดินทางเลขประจำตัวคนต่างด้าวหรือหมายเลขอ้างอิงแล้วก็สัญชาตินะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับในส่วนของขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะครับ1นะครับเอกสารยืนยันตัวตนคนต่างด้าวออกโดยราชการหรือประเทศต้นทางนะครับเลือกแนบเอกสารนะครับสามารถยื่นผ่านออนไลน์ระบบ e-work permit ได้เลยครับยื่นนายจ้างสามารถดำเนินการยื่นเองก็ได้นะครับหรือว่าให้บริษัทเป็นคนยื่นแทนนะครับหรือผู้กระทำการแทนนะครับสามารถยื่นได้เลยนะครับวันที่8นี้ในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะมีหนังสือเดินทางสำเนาใช้แทนหนังสือเดินทางกรณีเป็นเมียนมาก็เรียกว่าสีไอเล่มสีเขียวนะครับสำเนาหนังสือรับรองสถานะทางบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครองหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรชมพูนะครับแล้วก็เอกสารนายจ้างก็สำเนาประกอบกิจการสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างครับกรณีเป็นบุคคลธรรมดานะครับกรณีเป็นห้างร้านก็จะมีใบทะเบียนพาณิชย์แล้วแต่ประเภทกิจการนะประเภทกิจการเกษตรก็อาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทกิจการอาทิเช่นสมุดเกษตรนะครับรูปถ่ายคนต่างด้าวนะครับเอกสารตรวจสุขภาพแล้วก็เอกสารประกันสุขภาพนะครับทั้งนี้ก็ยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2569นะครับเน้นย้ำนะครับถ้ายื่นไม่ทันคนต่างด้าวที่คุณจ้างอยู่อาจจะหลุดออกจากระบบได้นะครับในส่วนที่2ก็จะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำนะครับเพราะปัจจุบันนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวอาจไม่ทราบถึงประเภทกิจการหรืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะครับทั้งนี้มีทั้งสิ้น4บัญชีแต่จะเป็นบัญชีแรกที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดนะครับเน้นย้ำนะครับประเภทงานที่มักพบเจอบ่อยๆจะเกี่ยวกับงานขายของหน้าร้านนะครับหาบเล่แผงลอยนะครับงานขับขี่ยานยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นขับมีใบอนุญาตขับขี่นะครับแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตขับขี่แต่นำยานพาหนะนะครับไปรับจ้างไม่ว่าจะเป็นรับจ้างส่วนบุคคลนะครับส่งคนรับคนรวมถึงส่งของส่งสินค้าเป็นไรเดอร์นะครับเน้นย้ำนะครับเป็นงานห้ามนะครับถ้าเจ้าหน้าที่พบเห็นท่านก็จะถูกดำเนินคดีนะครับส่งกลับประเทศแล้วก็เน้นย้ำในอีกเรื่องนะครับในเรื่องของหน้าที่ของนายจ้างนะครับนายจ้างนะครับมีหน้าที่ต้องแจ้งคนต่างด้าวทำงานภายใน15วันนะครับรวมถึงกรณีแจ้งออกจากงานก็ต้องดำเนินการแจ้งออกภายใน15วันเช่นกันครับมิฉะนั้นจะมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับในส่วนของนายจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับ ก็ต้องมีการดำเนินการแจ้งเข้าทำงานของนายจ้างเช่นเดียวกันก็จะมีโทษปรับเทียบเท่ากับการแจ้งเข้าของนายจ้างนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับในส่วนของช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อยุแรงงานต่างด้าวล่าสุดนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูในรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมนะครับ

0: เตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: ครับผมกลับมาเจอกับจัดหางานเล่าข่าวช่วงที่2นะครับก็จะ เล่าต่อเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับที่พบเจอในระนองนะครับเมืองระนองนะครับเป็นเมืองชายแดนนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมานะครับก็จะมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากนะครับเข้ามาทำงานในจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นแรงงานต่างด้าวนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานก็ขอให้แจ้งเบาะแสนะครับเข้ามาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับสำนักงานจะได้จัดชุดเจ้าหน้าที่นะครับออกไปตรวจนะครับว่าได้ต่างด้าวที่แจ้งเข้ามานะครับได้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามที่กรมการจัดหางานกำหนดหรือเปล่านะครับกรณีช่วงนี้เป็นกระแสข่าวเยอะนะครับเกี่ยวกับการแย่งอาชีพคนไทยนะครับก็เลยอยากจะเน้นย้ำว่ากรณีงานขายของหน้าร้านนะครับสามารถนายจ้างสามารถเพิ่มประเภทงานขายของหน้าร้านได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานนะครับเพจ Facebook นะครับติดตามได้ตลอดนะครับแล้วก็โชคดีอย่างนึงนะครับของจังหวัดระนองที่อยู่ติดชายแดนก็จะมีกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมานะครับที่ถือบอดี้พาสสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ตลอดนะครับคราวละ3เดือนในงานประเภทกรรมกรนะครับเน้นย้ำให้นายจ้างนะครับจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับถูกกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับเมื่อทำธุรกรรมเปลี่ยนนายจ้างจากนายจ้างรายอื่นแล้วไม่สามารถให้เขามาทดลองงานก่อนแล้วจึงยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างได้นะครับมิฉะนั้นจะมีความผิดฐานรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนายจ้างนะครับไม่ใช่นายจ้างเกี่ยวกับตนนะครับในส่วนของช่วงนี้จะมีอีก2มตินะครับนอกเหนือจากมติ14กรกฎาคม69นะครับก็จะมีมติวันที่2ธันวาคม69นะครับซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่13มีนาคม2570นะครับก็ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวนะครับรอฟังข่าวจากกรมการจัดหางานเท่านั้นนะครับว่าจะดำเนินมีแนวทางดำเนินการในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะมีมาเล่าข่าวเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นภารกิจงานหนึ่งนะครับของกรมการจัดหางานนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นการรับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะครับโดยทางกรมการจัดหางานนะครับได้เปิดรับสมัครมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคม69นะครับโดยจะมีระยะเวลาสิ้นสุดในการรับสมัครนะครับถึงวันที่9กันยายน2569นะครับซึ่งก็อาทิตย์หน้านะครับบริษัทนะครับต้องอย่างอินดัสทรีนะครับเป็นบริษัทในไต้หวันนะครับรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับ จำนวน10อัตราอัตราค่าจ้างนะครับ 29,500 บาทนะครับเหรียญขออภัยนะครับ 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับหรือราวๆ 30,000 บาทไทยนะครับในส่วนของระยะเวลาการจ้างนะครับ3ปีนะครับโดยที่คนหางานที่เดินทางไปทำงานที่บริษัทนะครับทำงานวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะครับโดยการทำงานในวันหยุดและการทำงานล่วงเวลานะครับเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวันนะครับคุณสมบัติของผู้รับสมัครนะครับเป็นเพศชายอายุ 25-38 ปีครับผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับโดยมีหลักฐานวุฒิการศึกษามีประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานหรือธุรกิจก่อสร้างนะครับสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และหากมีประสบการณ์ในการใช้รถยกนะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษท่านสามารถเข้าไปติดตามหรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับ toea.doe.go.th นะครับในส่วนของการไปทำงานต่างประเทศนะครับจะมีการสมัครสมาชิกเนาะกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนะครับก็จะคุ้มครองแรงงานนะครับกรณีประสบเหตุต่างๆขณะไปทำงานในต่างประเทศนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นการไปทำงานต่างประเทศนะครับอย่างที่เดือนที่แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมี5วิธีนะครับในวิธีแรกก็คือกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับวิธีที่2ก็คือบริษัทจัดหางานส่งในส่วนของกรณีบริษัทจัดหางานส่งนะครับก็ให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับสามารถตรวจสอบนะครับบริษัทรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานนะครับสามารถตรวจเช็คได้กับกรมการจัดหางานนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนะครับเพราะณปัจจุบันเนี้ยทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางต่างๆเนี่ยจะมีการหลอกลวงการไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับอย่าหลงเชื่อนายหน้าที่แจ้งว่าไปง่ายรับเงินค่าตอบแทนสูงเน้นย้ำนะครับให้เช็คกับทางกรมการจัดหางานก่อนและทุกครั้งนะครับที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศณด่านตรวจคนหางานณจุดนั้นๆที่เช่นสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าไม่ใช่ถือว่าเป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับในส่วนของผู้ที่อาจจะประสบเหตุนะครับในขายอาจถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศนะครับเรามีช่องทางใดบ้างนะครับการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะครับจะช่วยเหลือคุณในการติดตามเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศกรณีนะครับเรียกรับเงินไม่สามารถจัดส่งไปทำงานต่างประเทศได้นะครับประสบปัญหาไม่ได้งานทำนะครับค่าจ้างสวัสดิการไม่ตรงตามสัญญาจ้างนะครับถูกส่งกลับหรือยกเลิกสัญญาจ้างนะครับโดยความไม่เป็นธรรมนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของคนหางานนะครับสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับสายนะครับในหน้าเถื่อนรวมถึงขอรับการสงเคราะห์นะครับจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะครับกรณีนี้ก็คือกรณีที่สมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนะครับ การร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือในกรณีอื่นๆที่เช่นติดตามเงินภาษีเงินค่าล่วงเวลาค่าจ้างค่าค้างจ่ายในต่างประเทศนะครับติดตามเงินทดแทนเงินประกันสังคมหรือกองทุนประกันแรงงานนะครับกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการทำงานในต่างประเทศอำนวยความสะดวกในการส่งศพและช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดงานศพกรณีคนหางานเสียชีวิตในต่างประเทศนะครับหากคุณกำลังมีปัญหาในการไปทำงานต่างประเทศสามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับหรือว่ากองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองหางคุ้มครองคนหางานนะครับสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศนะครับกรณีแรงงานไทยร้องทุกข์ในต่างประเทศนะครับก็สามารถร้องทุกข์ได้นะสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ในประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศนะครับในส่วนของงานต่างประเทศก็มีจัดหางานเล่าข่าวก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของพักเบรกอีกช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็มาเจอกันอีกเบรกครับ

0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: ครับกลับมาในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับก็วันนี้จัดหางานเล่าข่าวก็ขอขอบคุณนะครับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการเงินต่างด้าวนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับในการมาดำเนินการรายงานกับสวท.ระนองนะครับในส่วนของห่วงสุดท้ายก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับการตอบใบอนุญาตทำงานนะครับมติวันที่14 กรกฎาคม 2569นะครับจะกรมการจัดหางานนะครับจะเปิดให้ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานเริ่มวันที่8 กันยายน 2569นี้นะครับไปจนถึงวันที่11 ธันวาคม 2569นะครับก่อนเวลา16:30 นนะครับโดยนายจ้างสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ e-work permit นะครับให้นายจ้างรีบดำเนินการนะครับพาแรงงานต่างด้าวนะครับไปตรวจสุขภาพนะครับเน้นย้ำนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดนะครับทั้งนี้อย่าหลงเชื่อนะครับนายหน้าที่จะหลอกว่าดำเนินการให้เช็คให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นลูกจ้างของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะครับสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับแต่ผมแนะนำว่ากรณีนายจ้างยื่นต่อใบอนุญาตทำงานอยากให้นายจ้างนะครับเข้าไปศึกษาแนวทางหรือคู่มือด้วยตนเองนะครับเพราะว่านายจ้างจะได้ทราบถึงเกร็ดความรู้ข้อกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าวจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกต้องกับงานนะครับเพราะว่ากรณีที่ว่าให้มีผู้ดำเนินการแทนเนี่ยครับบางทีนายจ้างอาจไม่ได้รับทราบถึงรายละเอียดในการยื่นต่อแล้วก็แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอย่างไรได้บ้างประเภทไหนได้บ้างนะครับทั้งนี้ก็เลยเน้นย้ำให้นายจ้างนะครับพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกปีก็ประมาณเราจะมีการจัดประชุมนายจ้างนะครับแรงงานต่างด้าวสถานประกอบการนะครับของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองในปีงบประมาณหน้าถ้ามีกำหนดการจัดประชุมแรงงานต่างด้าวสถานประกอบการเมื่อใดนะครับรบกวนให้ท่านนายจ้างนะครับที่มีการแจ้งแรงงานต่างด้าวนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนะครับเพื่อจะได้ทราบสิทธิ์และหน้าที่ในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับก็ขอฝากให้ผู้รับฟังนะครับช่วยฝากติดตามเพจ Facebook สื่อโซเชียลทั้งหลายของสำนักงานจัดหางานนะครับรวมถึงกรณีพบเจอแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายนะครับก็อยากให้ผู้ฟังนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อระนองที่ดีขึ้นนะครับช่วยกันแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับในส่วนของวันนี้ก็จัดหางานเล่าข่าวนะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับสลับแดดก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สุขหน้าของต้นเดือนหน้านะครับครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gastech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อเวลา 4:00 นวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านออกของภาคออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมด้วยอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ราชเชิงเขาก็ทำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางบริเวณปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจะเกิดบริเวณน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับขึ้นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยระดับอันดามันตอนบนมันก็สูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งวิวดิเวชั่นโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศในเจ็ดนาฬิกาวันนี้ถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรไต้หวันกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับบริเวณฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ32องศาเซนเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซนเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:33 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เฮ้พี่บอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่าไรไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: ธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายๆใกล้จะเลิกงานเนี่ยไม่ใช่บ่ายบ่ายแก่ๆเลยดีกว่านะคะท่านผู้ฟัง15:18 นกันแล้วนะคะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทรนอง FM 107.25 MHzAM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเย็นวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับอภิสราจนถึงเวลา16:00 นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะจนถึงเวลา24:00 นค่ะเพราะว่าเราก็มีรายการต่างๆหลากหลายที่เดียวนะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนท่านแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะมีมาฝากกันนะคะตลอดช่วงเวลาของการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังคะแจ้งข่าวกันสักนิดนึงข้าราชการนะพรุ่งนี้นี่ท่านน่าจะติดตามเรื่องนี้นะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับระบบราชการคือจะเป็นการประเดิมตอนแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินกับคุณปกรณ์ นิลประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการปรับระบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวถึงเวลาแล้วหรือยังเราจะได้ทราบกันนะคะจากขั้นตอนที่มากมายสู่การบริการประชาชนที่เข้าถึงง่ายการปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอย่างไรพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงเช้านะคะแต่ไม่ได้เช้ามากนะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้ไม่ว่าจะการออกอากาศนะคะทางอสมทนะคะทางช่อง5ทาง NBT2HD นะคะแล้วก็ติดตามทางเพจ Facebook ได้ด้วยทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของ NBT เพจ NBT Connect เพจไทยคู่ฟ้านะคะแล้วก็จะติดตามทาง YouTube ของ NBT ก็ได้ค่ะในช่วงเวลา9:05 นจนถึงเวลา9:35 นนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ละแล้วเราก็จะได้ทราบว่าตอนแรกนี่จะมีการขยับตรงนี้อย่างไรนะคะเกี่ยวเรื่องของการปรับระบบราชการนะคะก็น่าสนใจทีเดียวอย่าลืมติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในข่าวสารอื่นๆนะคะในเรื่องของอากาศนี่เราก็ติดตามที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังทางใบสามีเรื่องเล่าก็ได้หรือรายการอื่นๆที่สวทระนองนะคะได้ผลิตรายการรวมถึงทางสวทกรุงเทพมหานครนะคะที่เราได้รับสัญญาณออกอากาศนะคะท่านผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 4-7 กันยายนนี้ค่ะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่8-11กันยายนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากกันด้วยเช้านี้เช่นเคยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทางส่วนกลางนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ในส่วนภูมิภาคนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาในแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์กันแล้วก็ในที่ประชุมก็ได้มีการประเมินนะคะว่าในช่วงวันที่4-7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำนะคะลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะมาดูดีเพรสชันสักนิดหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะจากเป็นพายุโซนร้อนก่อนนะคะพอขึ้นฝั่งเขาก็เปลี่ยนเป็นพายุดีเพรสชันนะคะตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟัง
ังเรามาติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้เตือนนะคะว่าภาคใต้และบริเวณใกล้เคียงอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นภาคใต้เตรียมรับมือด้วยนะ11ถึง13กันยายนนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนแล้วล่ะก่อนหน้านี้นี่เราก็ได้ฟังข่าวว่ามีฝนตกหนักนะคะตอนบนของประเทศไทยตอนนี้ฝนเขาก็กำลังจะมาเยี่ยมเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีปลายฝนนะคะมานะคะอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้างยังไงก็ถือว่านะคะการติดตามข้อมูลตรงนี้จะทำให้เราได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของอากาศเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหว3ถึงวันที่4เช้านี้นะคะไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและในบริเวณใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันฝนเมื่อวานนะคะภาคใต้มีหลายจังหวัดทีเดียวที่อยู่ในหรือว่าติด1ใน10ละนะท่านผู้ฟังอันดับ1นี่ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากเลยนะคะจังหวัดตราดค่ะวัดได้ 121.8 มิลลิเมตรนะคะรองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสค่ะ 83.8 มิลลิเมตรอันดับ3จังหวัดปัตตานี 52.0 มิลลิเมตรอันดับ4จังหวัดสตูล 45.0 มิลลิเมตรอันดับ5จังหวัดเชียงใหม่นะคะ 44.4 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็อันดับ6เชียงรายอันดับ7ยะลาอันดับ8สงขลาอันดับ9จังหวัดแพร่แล้วก็อันดับ10จังหวัดพะเยานะคะมาดูรายงานอากาศของระนองกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังรายงานอากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันแล้วอวิสุลาหยิบมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังจะทำให้เราได้ทราบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนฟ้าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังกันเมื่อวานนี้มีการสรุปสถิติฝนในหลายอำเภอของระนองทีเดียวค่ะมาดูปริมาณฝนมากสุดเลยอำเภอกระเปอร์นะคะวัดได้ 70.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์กระบุรีเนี่ยวัดได้ 28.5 มิลลิเมตรค่ะอำเภอสุขสำราญวัดได้ 19.9 มิลลิเมตรอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 18.6 มิลลิเมตรนะคะและที่อำเภอกระบุรีค่ะ 7.8 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังสถิติฝนของระนองนะคะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนอง 24.4 องศาเซลเซียสเมื่อวานจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32.5 องศาเซลเซียสค่ะฝนสถิติฝนเมื่อวานนะคะของระนอง 18.6 มิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการสรุปอีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้ไม่มีฝนเข้ามาเติมนะคะเลยทำให้สถิติฝนของระนองคือ27ขออภัยค่ะ 2,797.9 มิลลิเมตรสถิติฝนเกือบจะแตะ 2,800 แล้วนะคะขาดอีกประมาณ 2.1 มิลลิเมตรนะคะฝนสะสมระนองก็จะแตะ2,800 มิลลิเมตรการระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีท่านผู้ฟังนะคะบางท่านก็บอกว่าฝนมาในช่วงนี้ทำให้เราได้ตกใจเล่นๆกันจู่ๆนี่โอ้ฝนมาเยอะเลยแป๊บเดียวเขาไปแล้วนะคะยังไงไปไหนมาไหนก็อย่าลืมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝนร่มนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็คือจะมีการพูดกันอีกนะคะว่าเอ๊ะถ้าเอาเป็นคนระนองต้องใส่เสื้อฝนเร็วนะคะหยิบเสื้อฝนมาใส่แป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีใส่เสื้อฝนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าฝนมาเร็วมากก็ต้องรีบทำแบบเร็วๆจะได้ไม่ต้องเปียกฝนกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ระนองก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของรายงานอากาศนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ยังคงเป็นหน้าฝนกันอยู่แล้วเราก็ต้องตามกันอีกว่า11ถึง13กันยายนนี้ฝนจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนนะคะก็ตอนนี้ในการเตรียมพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
หลายๆท่านก็ได้ไปดูนะคะในรายงานอากาศบ้างบางท่านก็ไปดูในบริเวณสถิติหรือว่าปริมาณของน้ำที่สะสมน้ำต้นทุนของละนองน้ำที่เก็บอยู่ในอ่างต่างๆนะคะในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็ถือว่าทำให้เราได้รู้เท่าทันกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูข่าวสารอื่นๆกันนะคะวันนี้มีสำหรับผู้ที่ติดตามในเรื่องของการกระจายผลผลิตทางการเกษตรนะคะเราก็คงจะได้ทราบนะคะว่าในการจับมือกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองและเกษตรจังหวัดระนองนี่ก็ได้มีการเดินหน้ากระจายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ในเช้านี้นะคะก็ได้นำผลผลิตทางการเกษตรนะคะลงในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจที่จะซื้อนะคะรองกองจากบ้านน้ำขาวนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มรองกองคุณภาพอีกกลุ่มหนึ่งของระนองนะคะนอกจากจะมีรองกองแล้วนะคะจุดนี้เขาจะมีมังคุดด้วยเขามีทุเรียนด้วยมีกาแฟด้วยนะคะแต่ในรอบนี้ก็ต้องเร่งกระจายรองกองคุณภาพละก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองกองหวานบ้านน้ำขาวตำบลจปร.อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองออกสู่ตลาดนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตรนะคะจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภคโดยตรงกันเลยซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ก็เป็นการมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรนะคะได้บริหารจัดการผลผลิตในช่วงฤดูกาลของรองกองแล้วก็ทางในเรื่องนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นเซลแมนนะคะของจังหวัดละก็เข้าสนับสนุนด้านการตลาดแล้วก็ทางกรมการค้าภายในก็ได้สนับสนุนกล่องบรรจุรองกองกันด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มนะคะช่องทางการตลาดให้เกษตรกรได้มีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าถ้าว่าเป็นช่วงฤดูการผลิตนี่แหละเขาก็จะมีการผลิตแบบกระจุกตัวนะคะบางครั้งนี่ก็อาจจะทำให้ราคาตกต่ำกันได้แต่ถ้าว่าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้เข้ามาช่วยกระจายนะคะก็ทำให้เกษตรกรก็ได้รับราคาที่เป็นธรรมกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของแปลงใหญ่นี่แหละก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองสินค้าตรงนี้กันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมีแปลงใหญ่ส่วนใดผลิตนะคะตั้งราคาไว้เอาส่วนอื่นนี่ต้องการที่จำหน่ายในผลผลิตของตัวเองให้หมดเร็วก็อาจจะลดราคาลงมาก็เป็นการแข่งขันทางราคากันเองแล้วก็ให้แต่ละสวนมารวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ตั้งราคามาตรฐานไปเลยแล้วก็หาช่องทางตรงนี้กันนะคะซึ่งมีทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะดังที่อภิสราได้บอกกันไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะเข้ามาดูแลตรงนี้กันรวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอด้วยนะตรงนี้ที่ดูแลใกล้ชิดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของราคาในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวแล้วก็จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดกันนั่นเองค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะบอกเบอร์นิดนึงนะท่านผู้ฟังขาสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อรองกองบ้านน้ำขาวลูกโตเนื้อหวานกรอบอร่อยคัดพิเศษจากศูนย์คุณภาพส่งตรงถึงบ้านนะคะสั่งซื้อนะคะที่0848429740นะคะท่านผู้ฟังราคาสุดคุ้มเลยล่ะกิโลกรัมละ40บาทนะคะ3กิโล100นะท่านผู้ฟังนะสรุปง่ายๆคือถ้าว่าเราซื้อปลีกนี่40บาทซื้อ2กิโลนี่ก็80บาทแต่ซื้อ3กิโลนี่ลดให้เลยนะคะเป็น100บาทนะคะลดให้20บาทแต่พ่วงค่าส่งไปด้วยนะค่าส่ง50บาทแต่ถ้าว่าซื้อครบ200บาท6กิโลกรัมขึ้นไปส่งฟรีนะคะตรงนี้แพ็คกิ้งอย่างดีถึงมือปลอดภัยจะส่งรวดเร็วทั่วประเทศสดใหม่ทุกวันจากสวนสู่ผู้บริโภคกันและอภิสราก็กำลังจะนำเรียนให้ทราบนะคะว่าคือในส่วนตรงนี้ล่ะทางกรมการค้าภายในซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็จะมีกล่องสำหรับให้ผู้ที่ซื้อผลไม้ในจังหวัดระนองแล้วก็จะส่งไปให้
หรือว่าบางท่านมาเที่ยวแล้วก็ซื้อผลไม้ในระนองแล้วก็อยากจะส่งกลับบ้านก็มีกล่องบริการที่สำนักงานไปรษณีย์นะคะแล้วก็จะมีที่ท่าอากาศยานระนองกันด้วยซึ่งเมื่อวานนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดระนองก็ได้มอบให้ทีมงานของท่านนะคะลงเข้าไปติดตามดูแลในการดำเนินการว่าดำเนินการเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่ากล่องผลไม้เนี่ยที่ทางกรมการค้าภายในนะคะได้มอบให้ก็สามารถที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารสำหรับผลไม้สดเท่านั้นนะคะคือน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมนี่ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะท่านผู้ฟังและเมื่อวานก็ได้ลงไปดูแลความเรียบร้อยโดยทีมงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองกันนะคะย้ำเลยว่ากล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารสำหรับผลไม้สดเท่านั้นที่โหลดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าชิมผลไม้แล้วอร่อยจังอยากเอากลับบ้านอยากซื้อเป็นของฝากนะคะก็สามารถที่จะโหลดกันได้แล้วก็มี20ท่าอากาศยานนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะนอกจากท่าอากาศยานระนองกันแล้วเนี่ยก็จะมีท่าอากาศยานน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นนครสวรรค์นครพนม101อุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและท่าอากาศยานนราธิวาสนะคะก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กันยายนหรือตั้งแต่วันแรกของเดือนนี้กันเลยจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้า1ปีเลยนะคะท่านผู้ฟังคือถ้าว่าผลไม้สดน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมไม่คิดค่าใช้จ่ายอภิสราย้ำให้ทราบกันตรงนี้กันเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงบ่ายสามมีเรื่อง

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูง

0: สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ
1: บนกันไปนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะที่หยิบมาฝากกันวันนี้309นะคะก็ในเรื่องของบุตรนอกสมรสหรือบุตรนอกสมรสสามารถรับมรดกได้หรือไม่เราก็ได้ทำความเข้าใจตรงนี้กันกับคุณอดิเรกบุญเกิดเจ้าพนักงานคดีชำนาญการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะคะที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือที่ YouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเป็นชื่อช่องนะคะที่สามารถเข้าไปติดตามชมย้อนหลังกันได้นะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันเป็นตอนที่309นะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เราก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาของบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งติดตามรับฟังกันได้นะคะฟังสบายคลายเหงาเวลาประมาณ 21:30 นาทีนะคะก็จะเผยแพร่นะคะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดบางท่านก็บอกว่าฟังแล้วนี่ล่ะเกิดความสนใจขอฟังอีกรอบได้ไหมขอฟังมากกว่า2รอบก็ได้นะคะดังเพจแล้วก็ YouTube ที่อภิสราได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ 15:47 นาทีขานเวลากันอีกรอบหนึ่งใกล้เลิกงานแล้วนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็ใจจดใจจ่อกับงานนะคะก็เพราะว่าเวลาเร่งรีบจะทำให้ใน เวลาของการเดินทางกลับบ้านนี่จะได้ไม่ต้องพะวักพะวงห่วงหน้าพะวงหลังกันนั่นเองพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์กันด้วยบางท่านก็อาจจะหยุดวันอาทิตย์นะคะหรือบางท่านนี่ก็อาจจะทำงานทุกวันล่ะหรือบางท่านก็อาจจะอยู่นะคะในช่วงของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกันด้วยนะคะแต่สำหรับหลายๆท่านที่บอกว่ากำลังขับรถกันอยู่นะคะก็ตามเป็นเพื่อนทุกคนทุกแห่งเช่นเดียวกันสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยอภิสราก็ได้ตามดูนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองประจำปี2569นะคะเมื่อวานนะคะทางท่านปภ.ระนองหรือว่าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายโชคชัยหญิงซ้ายก็ได้เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมนะคะอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนี้อภิสราก็ตามดูข่าวในหลายหน่วยเลยนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองยังมีสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนทีเดียวละมีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงนะคะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการองค์กรแห่งความปลอดภัยกันด้วยเดี๋ยวยังไงอภิสราจะไปเยี่ยมเพจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะตอนนี้ยังอยู่ที่เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะย้ำให้ท่านผู้ฟังที่ได้ทราบกันในเรื่องของเราติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมาดูสักนิดนึงเมื่อวานมีการพูดคุยอะไรกันบ้างมี6ประเด็นที่เน้นย้ำเลยท่านผู้ฟังคือมุ่งพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรในระดับพื้นที่อย่างเข้มงวดยั่งยืนมี6ประเด็นด้วยกันสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะดื่มไม่ขับป้องกันและลดอุบัติเหตุการเมาสุราขณะขับขี่ควบคุมการขับรถเร็วควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักบนท้องถนนตามที่กฎหมายกำหนดค่ะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของประกันภัยพระราชบัญญัติ 100% เช่นทำประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัยนะคะการทำประกันภัยภาคบังคับหรือที่เราจะเรียกกันว่าประกันพรบ.นั่นล่ะค่ะท่านผู้ฟังขาคือประกันภัยตัวนี้นั่นเองนะคะประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันภัยนะคะผู้ประสบภัยท่านผู้ฟังตรงนี้ถือว่าสำคัญเลยนะเราจะต้องมีนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นั่นละหรือว่ารถยนต์นะคะก็ควรที่จะมีนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยกฎหมายตรงนี้จะได้คุ้มครองเพราะว่าท่านได้ทำประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจกันแล้วก็มีนะคะในประเด็นที่สำคัญอีก2ประเด็นนั่นคือทักษะคิดการเอาชีวิตรอดเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนนนะคะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและจุดเสี่ยงทางกายภาพกันด้วยมีการถอดบทเรียนนะคะในการขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะก็จะมี8หน่วยงานภาคีหลักเลยนะคะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองแขวงทางหลวงระนองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระนองสำนักงานคลังจังหวัดระนองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองและสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะคะซึ่งคณะทำงานก็ได้ร่วมกันติดตามผลงานผ่านระบบสารสนเทศจัดการปฏิบัติงานแล้วก็แบ่งกลุ่มกันนะคะเพื่อปฏิบัติจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2570นะคะดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ตอนนี้ทุกหน่วยค่ะ เตรียมที่จะขับเคลื่อนนะคะในปีงบประมาณ2570กันแล้วการดำเนินงานนะคะก็จะมีต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ปีงบประมาณ2570แล้วก็ตอนนี้ก็มีแผนในปี2571กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในทุกบริบทและในการความรับผิดชอบของแต่ละกรมแต่ละกระทรวงกันเอาละค่ะเริ่มที่องค์กรขยายสู่ชุมชนสวมหมวกนิรภัย 100% สร้างระนองเมืองปลอดภัยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญทีเดียวนะคะเรามาลุ้นกันล่ะในช่วงปลายปีนะคะท่านผู้ฟังช่วงสัญจรปลอดภัยนะคะขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่เรามาลุ้นกันให้ระนองไม่มียอดผู้เสียชีวิตนะคะเพราะเราเคยทำได้นะตรงนี้เราเคยทำได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันเราก็เคยทำได้ที่เป็นศูนย์นะคะไม่มีผู้เสียชีวิตในการสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลเราต้องมาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงที่บ้านเนี่ยพอจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องให้สวมหมวกนิรภัยสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้เขานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข่าวสำหรับผู้ที่มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะควรที่จะกำชับกำชาวเรื่องนี้ให้สำคัญทีเดียวเรื่องการไม่ขับรถเร็วการสวมหมวกนิรภัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังนะหรือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 16:00 นแล้วก็ต่อกันด้วยวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวทีมงานสวท.สมุยจะเป็นผู้ผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะส่วนสวท.ระนองนี่พูดหน้ากันท่านผู้ฟังนะในช่วง16:00 นจนถึงเวลา17:00 นวันพุธหน้านะติดตามทีมงานสวท.ระนองกันได้นะคะวันนี้อภิสราล่ำลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจรนะคะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาทโด ยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะทางสวท11สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวทเกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทเกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายสมพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพนิตาเตียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งก็ในวันนี้นะคะก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของกระทรวงกลาโหมได้จับมือกับ AIS ค่ะและ DGA เสริมทักษะ AI และก็ภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะ
2: ค่ะและยังมีเรื่องของกระทรวงพลังงานค่ะตรวจ Data Center พระราม9ค่ะพบกับเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรสั่นเคลื่อนย้ายทันทีค่ะและกรมการค้าภายในค่ะเร่งกระจายมังคุดใต้ดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะ
1: และก็ในช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะด้านกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตน EKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากรัฐบาลและก็ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามเรื่องของกระทรวงกลาโหมค่ะจับมือ AIS และ DGA เสริมทักษะ DI และภูมิคุ้มกันไทยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันไทยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือว่าบริษัท AIS ค่ะและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ทางด้านโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์โดยจะขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคค่ะครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่า AI ค่ะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะก็ได้พร้อมกับเน้นย้ำค่ะสร้างอาวุธทางปัญญาค่ะให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณค่ะโดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อตามหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ค่ะและก็ย้ำว่า AI ควรเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาทดแทนกระบวนการคิดและการรู้ค่ะส่วนด้าน AIS ก็ได้สนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลรวมถึงระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนด้วยค่ะก็จำนวน 30,000 ระบบนะคะขณะที่DGA โดย TDGA ค่ะสนับสนุนหลักสูตรด้าน AI นะคะการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI ค่ะซึ่งก็ทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะย้ำค่ะว่าความมั่นคงในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสุรศักดิ์เดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี2570ค่ะภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ Asia No One High Value and Meaning

0: Full Destination ค่ะหรือจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวให้เดินทางได้ตลอด365วันค่ะตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวนะคะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5และกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองในสัดส่วน60-40เพื่อสร้างความสมดุลและการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะพร้อมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยค่ะและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะก็ยังออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะคะในรูปแบบที่เป็นทีม Experience นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคพร้อมต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network ค่ะและก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งค่ะรวมถึงสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์นะนำร่อง5จังหวัดค่ะได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและก็สมุทรสงครามค่ะซึ่งก็ในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้เตรียมสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ค่ะ4ด้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีนะคะทั้งอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งเวลเน็ตฮิลเส้นทางเสมิงหางดงค่ะและเวลเน็ตฮอตสปริงเส้นทางแม่ออนสันกำแพงค่ะรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คอฟฟี่แอนด์ทีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมุ่งสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะพร้อมสร้างความสุขและประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี2570เลยค่ะ
2: เมื่อกี้เรายังพูดกันอยู่เลยนะว่าอยากไปเที่ยวทางโซนภาคเหนือบ้างนะ
0: ใช่
2: ช่วงนี้น่าจะฝนตกไหมหรือว่าไม่ตกแล้ว
0: น่าจะอากาศดีค่ะ
2: อากาศดีนะก็อยากจะไปเที่ยวเนาะมีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเที่ยวกันค่ะมากันอีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการตรวจ Data Center ที่พระราม9ค่ะพบการกักเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรค่ะก็ได้มีการสั่งเคลื่อนย้ายทันทีนางสาวทิติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานค่ะร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลนะคะหรือว่า Data Center ค่ะบริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยผลการตรวจสอบค่ะพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะและก็เป็นประเภทที่3นะคะเจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปค่ะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลกำกับธุรกิจ Data Center โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ทั่วประเทศค่ะเพื่อทบทวนและจัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบค่ะ
1: ค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะทางกรมการค้าภายในได้เร่งกระจายมังคุดใต้ค่ะดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะมีท่านนายวิทยากรมณีเนตรนะคะที่อธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้เปิดเผยว่าปี2569ค่ะมังคุดภาคใต้มีผลผลิตรวมประมาณ 139,000 ตันนะขณะนี้ก็มีการออกสู่ตลาดแล้วค่ะกว่า 93,293 ตันนะคะหรือว่าร้อยละ67ค่ะโดยราคายังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตค่ะการชะลอตัวของตลาดส่งออกค่ะโดยเฉพาะจีนและก็ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุก ล่าสุดค่ะสามารถดูดซับและก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายมังคุดผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยผู้โดยสารสามารถที่จะโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570ค่ะ
0: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานค่ะหรือเบอร์ดำจำนวน8จุดในจังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสค่ะรวมทั้งจัดลานประมูลอีก3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายและเร่งระบายมังคุดเกรดรองออกจากพื้นที่ค่ะด้านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะยังขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะทางนี้นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนค่ะจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดมังคุดไทยสร้างรายได้และก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดในภาคใต้ด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะหลังจากที่เราติดตามข่าวจากรัฐบาลกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชพังงาค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ท่านข่าวใต
1: ้ค่ะมาติดตามกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นาทีค่ะมอมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีแก่ครูและก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะณอาคาร100ปีหอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองค่ะซึ่งในโอกาสนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายจุมพจน์วรรณชัยศิริร่วมกล่าวต้อนรับค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันรับฟังข้อคิดและก็ประสบการณ์อันทรงคุณค่าค่ะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะพลเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาค่ะผ่านกระบวนการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมสุจริตในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะการรับฟังบรรยายพิเศษแล้วผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค่ะที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการนำเสนอผลงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดสดร่วมขออภัยค่ะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียนเพื่อสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษา
1: ค่ะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูและก็บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสพร้อมกันร่วมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งความดีงามและก็วัฒนธรรมสุจริตค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองคุณภาพและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะ
2: ค่ะมาต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงศ์ค่ะเปิดงานถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กันยายนณห้องประชุมโรงแรมซันไลท์อำเภอขนอมนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงศ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ะด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางสังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านแนวทาง To Be Number 1ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีค่ะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดและสามารถเป็นพลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะ
1: ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้หน่วยที่บริการนะคะและก็ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานด้านยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับครอบครัวชุมชนนะคะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพสังคมและก็ความปลอดภัยที่เกิดจากปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงด้านการป้องกันการบำบัดรักษาฟื้นฟูการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ใช้ยาและก็สารเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะโดยสร้างความเข้าใจลดการจีตราและก็เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่ารวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและเยาวชนมีบทบาทในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะทั้งในส่วนที่ประสบความสำเร็จปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองเรือนจำสถานศึกษาผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน100คนค่ะ
1: ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาค่ะวันนี้เช่นกันค่ะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณนะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนายไพรัตน์ค่ะเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะให้แก่หมู่บ้านนะคะมอบพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เข็มที่ระลึกค่ะมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้านงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะจากทั้ง8อำเภอก่อนร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะ
2: ค่ะนายไพรัตน์กล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ผู้ที่เคยค้าเสพติดในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็นภาระให้กลับมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเองค่ะโดยที่ภาครัฐค่ะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนและทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมากในครั้งนั้นค่ะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปส.จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่วงนะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักการผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการเร่งยืนยันตัวตน EKYC ค่ะกับช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: ช่วง PRD Service ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตนภายในกำหนดค่ะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะให้เร่งยืนยันตัวตนหรือ EKYC ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประชาชนนะคะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งค่ะ
1: ค่ะสำหรับกำหนดเวลาผู้ที่ยืนยันนะคะตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยและก็แอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะส่วนธนาคารอื่นๆนะคะธนาคารออมสินธกส.ธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลสถานะการยืนยันตัวตนได้ผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในครั้งถัดไปวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะหลังจากรายการติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้สวทกรสมุยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทกรสมุยดิฉันปณิตาเทียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
2: ค่ะและดิฉันนางสาวชติกาหลาบมาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นธุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: ากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาดไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
1: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิก
0: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
3: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางด้านวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับตามที่แพทย์ออร์โธปีดิกสมบูรณ์ภาคร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจำเดือนกรกฎาคมเรามาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเพียงคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่จะได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออร์โธปีดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
0: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานาประการ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาดุสิตดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
1: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
4: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินพักนาโรดเก้าให้จัดคณะแพทย์หลวงตรวจรักษาราษฎรในจังหวัดปุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
1: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
4: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
1: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจโดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
4: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
1: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายรอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยมิได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
4: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
1: น.วันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
4: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
1: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
0: และดิฉันนางสาวโชติกาหลามาลา
1: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรปุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดแต่ความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
8: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าปวดร้าวนะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะก็ได้เสนอคำว่า anguish ไปมาในวันนี้ค่ะก็เป็นคำศัพท์อีกหนึ่งคำนะคะแล้วก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยใช้คำนี้กันบ่อยครั้งค่ะคำนั้นก็คือคำว่า ache ache สะกด a c h e ache นะคะความหมายของคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแปลว่าความปวดอย่างหนึบหนึบนะคะแล้วก็ปวดเป็นเวลานานนะคะหรือบางครั้งที่เราพูดว่าปวดตุบๆใช่ไหมคะปวดหัวตุบๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้ทั้งความเจ็บปวดนะคะทางกายแล้วก็ทางใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะพบว่าคำนี้เนี่ยนะคะถูกนำไปใช้นะคะร่วมกับส่วนประกอบหรือว่าอวัยวะในร่างกายต่างๆนะคะตัวอย่างเช่น stomach ache ก็จะกลายเป็นปวดท้องใช่ไหมคะtooth ache ก็จะกลายเป็นปวดฟันนะคะหรือเราสามารถใช้คำว่า heart ache นะคะก็จะมีความหมายว่าปวดใจนะคะได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะคะ please stop shouting you are giving me a headache นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหยุดตะโกนเสียทีเธอทำให้ฉันปวดหัวนะคะได้ยินเสียงแล้วปวดหัวมากเลยเสียงดังมากเลยนะคะ please stop shouting you are giving me a headache อีกตัวอย่างประโยคค่ะ Jane said to Sunthorn I suffered so much heartache because of you นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Jane พูดกับ Sunthorn ว่าฉันปวดหัวใจมากมายก็เพราะคุณนะคะก็คือปวดใจมากเลยนะคะเสียใจมากเลยนั่นเองนะคะฉันปวดหัวใจมากมายก็เพราะคุณนะคะ Jane said to Sunthorn I suffered so much heartache because of you นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่เราใช้คำว่า ache นะคะที่มีความหมายว่าเจ็บปวดนะคะใช้ได้ทั้งกับการเจ็บปวดทางด้านร่างกายแล้วก็การเจ็บปวดทางด้านจิตใจค่ะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569แล้วนะครับผมผ่านเดือน9มาได้4วันแล้วนะครับผมซึ่งเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนนะครับที่ทำงานนะครับในเดือนสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนที่กำลังรับราชการอยู่แล้วก็ต้องเกษียณอายุราชการภายในสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับรับราชการมาตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวโอ้โหนะครับเนาะอีกไม่กี่วันก็จะได้พักผ่อนแบบยาวนานแล้วนะครับผมซึ่งทุกคนในหน้าที่ของราชการก็ต้องเดินทางมาถึงจุดนี้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของภาคเอกชนแน่นอนนะครับผมก็อาจจะมีการตั้งอายุไว้ที่50 55 60ก็แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทแล้วกันนะครับเนาะแต่ถือยังไงก็ต้องมีวันที่เราต้องวางมือให้คนรุ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ไฟแรงนะครับเนาะเข้ามาสานต่อเพื่อความต่อเนื่องของงานหรือว่าขององค์กรต่อไปนั่นก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราหลีกหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับผมตามการบรรยากาศวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับระหว่างวัน2วันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดออกมาบ้างนะฝนชอบตกกลางคืนหัวรุ่งอะไรประมาณนี้เนาะตอนเช้าแล้วก็สายๆก็มีแดดออกบ่ายๆก็ตกใหม่อะไรประมาณนี้วนเวียนไปนะครับนี่แหละครับบรรยากาศช่วงฤดูฝนของจังหวัดระนองนะอย่าลืมนะครับต้องขับรถขับราสัญจรยวดยานพาหนะทุกประเภทใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะเส้นทางในจังหวัดระนองในตัวเมืองนะครับมีการก่อสร้างคล้ายๆกับว่าขุดลอกคลองระบายน้ำแล้วก็ทำฟุตบาททำทางเท้านะครับโอ้อยู่ทั่วทุกหัวระแหงของเมืองเลยก็ว่าได้นะครับเนาะทางนี้ก็อดใจรอนิดนึงนะเพื่อที่จะโครงการต่างๆเหล่านี้เสร็จสิ้นไปโอ้โหระนองก็จะเป็นโฉมใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นขับรถขับรานะครับต้องใช้ความระมัดระวังมีกลวยตั้งบ้างวันนี้ตอนเช้าตั้งตรงนี้ตอนบ่ายก็อาจจะเปลี่ยนจุดไปตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะแซงจะเลี้ยวจะจอดอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะเพราะว่ามีพี่ๆเขาทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนอีกนิดเดียวนะระนองโฉมใหม่นะครับก็จะเห็นโฉมว่าน้ำไม่ท่วมไม่ขังในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับรวมถึงเส้นทางที่เดินทางไปยังอำเภอกระเปอร์นะครับเนาะหลังจากที่มีการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดมาบ้างแล้วนะก็คือให้ช่วยในการปรับเกตถนนเวลาทางเบี่ยงให้มันเรียบขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพราะว่าผู้ที่สัญจรไปมาแต่ละวันเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเนาะการทำงานที่เป็นทางเบี่ยงที่เป็นดินอัดเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่ถนนขรุขระนะครับยังไงก็ต้องช่วยกันบูรณาการแล้วก็ให้มันเรียบขึ้นให้มันสัญจรง่ายขึ้นแล้วก็คนใช้ถนนก็อดทนรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าถนนมันเสร็จเมื่อไหร่ก็โอ้โหแป๊บเดียวเองเดินทางไปกับเปิ้ลนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จก็ต้องอดทนไปก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดว

0: ดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ไปเริ่มกันที่นะครับหลังจากที่ครม.นะครับมีมติที่จะทำประกันภัยพิบัติให้กับบ้านเรือนของประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะครับในกรณีที่น้ำท่วมนะครับหรือว่าวาตภัยดินโคลนถล่มรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านนั่นเองทั้งนี้เพื่อรองรับความช่วยเหลือในการประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติอย่างครอบคลุมและก็ทั่วถึงนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วรวมถึงใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านนางสาวพลอยทะเลนะครับไปกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของครม.ทันทีเลยนะครับทั้งนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดให้กำชับเร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำนะครับและ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ก็มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันดังนั้นนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมหรือว่าลมนะครับประชาชนก็จะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและก็ทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ประมาณว่านะครับบ้านที่พักอาศัยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่แต่ถ้าไม่มีบ้านเลขที่เนี่ยอาจจะติดขัดข้อกฎหมายดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจนะครับแต่ต้องมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าสร้างบ้านไว้ไม่มีใครอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะรู้ดีนอกจากบุคคลในครอบครัวแล้วก็จะต้องเป็นนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะสามารถรู้เลยว่าบ้านนี้มีคนอยู่เป็นประจำหรือเปล่านะครับอีกบ้านหนึ่งแบบหนึ่งก็คือบ้านแบบว่าไม่น่าจะเป็นบ้านได้แต่ก็มีบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นกระท่อมเป็นเพิงเป็นอะไรแล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่เราจะเรียกเลยแต่ถ้ามีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำนี้ถ้ามีการรับรองนะครับจากผู้นำท้องถิ่นชุมชนก็ถือว่าเป็นบ้านที่เข้าข่ายละกันอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะที่ทำประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับทั้งนี้นะครับเวลาเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มหรือว่าลมหรือมีคนเสียชีวิตเราก็เข้าสู่กระบวนการของประกันภัยได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปปิดเบรกกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดมีบุตรหลานอยู่บ้านเฉยๆนะครับเนาะแล้วก็เห็นแล้วแม้ไปทำงานอะไรก็ไม่ไปเรียนก็ไม่เรียนไปเป็นทหารดีกว่านี่นะครับทางกองทัพบกเปิดโอกาสให้กับชายไทยนะครับได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์โอกาสทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่คงนะครับโดยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งทหารกองประจำการโดยรับสมัครจากทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้ามาทำหน้าที่ชั่วคราวในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีเต็มกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับจนถึง24มกราคม2570ซึ่งสามารถสมัครได้2ช่องทางได้แก่1สมัครออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th แล้วก็สมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงนะครับที่สำนักงานสัสดีอำเภอสำนักงานสัสดีจังหวัดนะครับก็คืออยู่บริเวณนะครับที่ว่าการอำเภอของทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับทางนี้กองทัพบกนะครับจะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาผลัด1และผลัด2ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนนะครับดังต่อไปนี้อายุระหว่าง18ถึง20ปีบริบูรณ์ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกมาก่อนนะครับหรืออายุระหว่าง22ถึง26ปีบริบูรณ์ในปี2570นะครับซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถูกเข้ากองประจำการนะครับก็คือจะมีสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆอีกมากมายเลยนะสามารถมาดูได้ที่หน้าเพจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นะครับหรือกองทัพบกก็มาดูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเป็นพลทหารอาสานะครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับผมฝากไว้กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามเย็นๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่ทางสพทรนองเรานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้หลายๆท่านก็นะครับเดินทางถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยบางท่านก็ขับรถขับราอยู่บนถนนหนทางต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมโดยเฉพาะเส้นทางที่มีการก่อสร้างอยู่ขณะนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันแล้วก็มีน้ำใจต่อรถเล็กละกันนะครับเนาะมีน้ำท่วมขังก็ค่อยๆหยอดละกันนะเดี๋ยวน้ำกระเด็นไปโดนใส่นะครับเพื่อนโหนะครับเนาะอาจจะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเจตนาก็คงไม่มีใครจะทำให้เกิดขึ้นแบบนั้นเพราะว่าบนถนนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลุมเล็กหลุมใหญ่นะขี่ไปน้ำมันก็กระเด็นกระเด็นกระดอนไปใส่นะครับยังไงก็ต้องมีน้ำใจให้แก่กันละกันนะครับเนาะโดยเฉพาะย่านชุมชนเนี่ยโอ้โหต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตรงยูเทิร์นด้วยตรงแยกต่างๆนะไฟเลี้ยวอย่าลืมเปิดละกันนะมีหลายที่หลายคนเลยนะไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวเนาะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีวินัยมีน้ำใจในการขับขี่นะครับในส่วนของบ้านเรือนทั่วไปขณะนี้อย่าลืมนะฝนมันตกลงมานะครับหลายวันต่อเนื่องเลยนะกิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆโอ้โหล้วนชื้นล้วนแฉะมีคราบตะไคร่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังอย่าลื่นล้มละกันพบเห็นนะครับแอ่งน้ำที่มันกักเก็บอะไรก็แล้วแต่นะครับคว่ำเลยนะเดี๋ยวจะมียุงมาไข่เป็นพาหะนำโรคอีกต่างหากนะแล้วก็มันตรวจเช็คดูนะกองไม้กองดินหรือว่าสุมทุมใบไม้ที่มันรกรุงรังถ้ามีเวลาก็เอาออกซะบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษโดยชอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะเข็บตะขาบต่างๆเดี๋ยวลูกเล็กเด็กแดงของเราเนี่ยไม่รู้นะครับไปเดินผ่านหรือว่าไปจับไปนู่นนี่นั่นโดนต่อยโดนกัดขึ้นมาตอนกำลังค่ำกำลังคืนโอ้โหก็ลำบากผู้ปกครองอีกเพราะฉะนั้นก็หมั่นทำบ้านให้เราสะอาดอยู่เสมอนะครับอย่าให้มันรกรุงรังมากกิ่งไม้ใบหญ้าเนี่ยช่วงนี้ฝนตกลงมาโอ้โหครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยปกปิดบ้านหมดก็ตัดออกซะบ้างนะครับเผื่อวันไหนมีแสงแดดเนี่ยมันจะได้เข้ามาฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านเราบ้างนะด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับไปต่อกันที่โอ้โหเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมาเลยนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะปัญหาทางสังคมนะครับเกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วก็คุณครูรวมถึงผู้ปกครองนะครับก็เลยมีเหตุการณ์ที่นักเรียนนะต่อเนื่องกันมาเลยนะครับปั๊บมาเดือนที่ผ่านมาก็คือยิงคนนั่นเองนะแล้วก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเยอะแยะนะครับซึ่งขณะนี้นะครับมันเหมือนพฤติกรรมเรียนแบบเลยก็ว่าได้นะมีคนโพสต์ขึ้นมาไม่พอใจอย่างงู้นอย่างนี้จะเอาปืนไปที่โรงเรียนนะครับเนาะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะแต่โชคดีนะทางเจ้าหน้าที่และคุณครูสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่มีการสูญเสียนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายชนาธิปรุจนะเสรีนะครับพร้อมด้วยนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร ก็คือมีเด็กนักเรียนเยาวชนอายุ15ปีซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าได้พกพาอาวุธปืนขนาด9มม.นะครับเข้ามาก่อเหตุยิงนะครับภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ตรวจสอบและก็บัญชาการนะครับสถานการณ์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดพร้อมได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคุณครูและก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ให้รีบเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่และก็พลเมืองดีสามารถเข้าควบคุมเยาวชนผู้ก่อเหตุดังกล่าวพร้อมอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วก็ประกาศให้นักเรียนทุกคนอื่นๆนะครับลบนะครับอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดเลยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่ภายในสถานศึกษาให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพนำตัวเด็กนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับออกนอกอาคารเรียนเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้กับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่หน้าบริเวณโรงเรียนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันเพื่อให้เด็กนักเรียนนะครับเรียนเป็นระบบออนไลน์พร้อมทั้งฝากถึงผู้ปกครองนะครับให้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับพฤติกรรมเรียนแบบนั่นเองนะน้องๆคนนี้ก็คือที่ก่อเหตุเนี่ย อยู่ในการรักษาตัวอาการซึมเศร้านะแล้วก็พกอาวุธปืนขึ้นมาสำหรับคลิปหรือว่ารายละเอียดที่แบบว่าเชิงลึกเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงเห็นอยู่ตามคลิปแล้วนะเพราะว่าลงกันอยู่ในโซเชียลเยอะเลยนะอันนี้ต้องระวังเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีอาวุธปืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บอะไรก็ต้องล็อกแล้วล็อกอีกนะครับ 2-3 ชั้นเปลี่ยนกุญแจนะครับง่ายที่สุดถ้าล็อกในตู้นะแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับตัวเลยนะอย่าไว้ที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องค้นหาจนเจอลองไขโน่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยมันมีทั้งด้านดีนะครับกับด้านที่ไม่ดีก็คือด้านดีไว้อาจจะป้องกันทรัพย์สินแล้วก็บุคคลในบ้านเวลาเกิดเหตุนะครับได้ไม่ดีก็แบบนี้นะครับก็คือเด็กเจอขึ้นมาเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการความคิดคันอ่านไม่ถึงยังไม่ถึงผู้ใหญ่นะครับเนาะก็จะไปก่อเหตุขึ้นมาอันนี้ดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นคราวหน้าต่อไปมันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันอีกนอกจากอาวุธปืนแล้วเนี่ยรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนาะก็ต้องเก็บกุญแจอย่างดีเพราะว่าเด็กบางครั้งเนี่ยคุณอาวุธวายวุฒิหรือว่าสภาวะร่างกายเขายังไม่พร้อมที่จะขับรถยนต์ออกถนนใหญ่นะก็ต้องระมัดระวังควบคุมอย่างใกล้ชิดนะไม่ใช่ว่าปล่อยกุญแจคารถแล้วก็เด็กเห็นโอ้โหขับไปเลยนะครับพอไปเกิดเหตุก็บอกว่าไม่รู้ว่าเด็กขับได้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่าให้เกิดขึ้นเลยอีกเลยก็ว่าได้นะครับเนาะต้องระวังนะรอให้เขาถึงวัยที่มันเหมาะสมแล้วค่อยขับนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากสวทรน.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกัน

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงท้ายสุดสุดท้ายของประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาสิ่งดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก็คือทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับสแกมเมอร์พุ่งหลอกเหยื่อไว้เรียนนะครับซึ่งเคสล่าสุดบีบคมคูโอนเงินกว่า3ล้านบาทเลยนะครับพร้อมสกัดจับเครือข่ายโกดไดเวอร์ขนคนจีนข้ามชาติซุกตึกสแกมเมอร์เมียนมานะครับศูนย์ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้ปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดเพื่อกวาดล้างแก๊ง call center นะครับรวมถึงนะครับเพิ่งมีเหยื่อนะครับเป็นวัยเรียนนะครับซึ่งเคสล่าสุดเนี่ยอายุแค่17ปีเท่านั้นแล้วก็ถูกนะครับแก๊ง call center ปลอมเป็นตำรวจนะครับสำนักงานปปง.หรือว่า DSI ข่มขู่ทางไลน์นะครับหลอกให้ถอนเงินสดแล้วก็ส่งมอบนะครับซึ่งสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทเลยโอ้โหนะครับเนาะน้องนี่มีเงินเยอะจริงๆเลยนะครับและจากข้อมูลของสถิติในรอบวันที่23ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมามีกว่า 5,779 คดีเลยนะมีค่าเสียหายรวมกัน260ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะทั้งนี้นะครับทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้ออกกฎเหล็กป้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีเจ้าหน้าที่มาปลอมตัวเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับฟังไว้นะครับท่านผู้ฟังตำรวจจริงไม่โทรไม่ไลน์ไม่วิดีโอคอลโดยเด็ดขาดและก็ไม่ส่งเอกสารรายการทางไลน์นะครับและไม่ขอให้โอนเงินหรือว่ามอบทรัพย์สินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะครับอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นไฟฟ้าประปาธนาคารต่างๆนะครับสำนักงานต่างๆเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยนั่นคือตัวปลอมแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยให้เพิ่มไลน์มั่งให้ส่งแชทนู่นนั่นให้สแกนใบหน้าให้มอบบัตรประจำตัวประชาชนสายเอกสารมานะครับนั่นคือตัวปลอมเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างน้องที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดเนี่ยโอ้โหนะครับอายุแค่17ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นที่ถูกหลอกนะน้องคนนี้ก็ยังอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับทำให้สูญเงินไปกว่า3ล้านบาทเลยนะครับไม่ทราบว่าจะดำเนินการจะตามคืนได้ขนาดไหนนะครับเนาะก็ต้องระมัดระวังอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอลักษณะเคสแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์นะครับข่มขู่ออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับหรือว่าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนนะครับ AOC โทรศัพท์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดให้ตั้งสติก่อนที่จะกดหรือว่าโอนต่างๆนะครับเห็นท่าไม่ดีก็วางสายไปเลยนะครับจะได้จบเรื่องนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนองประจำวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่รับฟังเป็นเพื่อนพรุ่งนี้นะครับมาพบกับน้องแนนวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนมีความสุขมากๆกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของ

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะสวัสดีกันในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวสารนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองสรุปมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นFM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะอยู่นอกพื้นที่ระนองก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุออนไลน์ค่ะเราวางลิงก์ไว้ทั้ง2เพจของสวท.ระนอง FM 107.25 MHz นะคะและเพจสวท.ระนอง AM 783 KHz ค่ะขณะนี้เวลา 18:09 อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มกันด้วยรายงานอากาศและเราก็มาติดตามข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าข้อมูลที่มีการนำเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแน่นอนว่าในช่วงเย็นจะมีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะคือในช่วงเวลา 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในภาพรวมนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะคะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะจะเป็นก้าวบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงมือถือของท่านได้เลยนะคะเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็จะรู้เท่าทัน

ค่ะและนอกจากนี้แล้วก็จะมีพยากรณ์ล่วงหน้าและเหตุการณ์สำคัญนะคะก็เข้าไปที่เมนูรู้เรื่องรัฐแล้วก็ต่อด้วยดูรายงานสภาพอากาศนะคะจะเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันเส้นทางเดินพายุและรายงานแผ่นดินไหวนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะก็โหลดได้ทั้ง App Store Play Store นะคะท่านผู้ฟังขาแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถโหลดได้แล้วณวันนี้เป็นบริการดิจิทัลภาครัฐโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะย้ำกันตรงนี้เลยแอปพลิเคชันทางรัฐนี่ก็ถือว่าสะดวกทีเดียวนะคะในเรื่องของการเข้าถึงบริการต่างๆอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเตรียมรับมือคาดการปริมาณฝนสะสมค่ะในช่วงนี้นะคะ 4-7 กันยายนฝนตกหนักมากนะคะก็จะดูปริมาณสีของฝนนะคะคือสีแดงนี่จะเป็นฝนตกหนักมากสีส้มนะคะก็จะเป็นฝนตกหนักนะคะส่วนสีเหลืองก็ให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์กันว่าในช่วงนี้ก็จะมีฝนอยู่ในช่วง 35.1 มิลลิเมตรนะคะจนถึง65มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราก็ต้องดูข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการสรุปให้เราได้ทราบในช่วงเที่ยงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังมาดูกันสักนิดหนึ่งซึ่งการคาดการณ์ว่าระนองจะมีฝนนะคะในวันที่8ถึง10กันยายนนะคะคาดการณ์นะคะว่าฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรากันด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะฝากถึงชาวเรือนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงปริมาณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปดูสรุปของสถานีอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะ2ช่วงเวลาและรวมวันนี้ในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงนะคะของเมื่อวานนะคะปริมาณฝนค่ะที่อำเภอกระบุรีวัดได้ 7.8 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 28.5 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้ 18.6 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอค่ะ 70.6 มิลลิเมตรนะคะที่อำเภอสุขสำราญ 19.9 มิลลิเมตรค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนสะสมทั้งปีนะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะจังหวัดระนองมีปริมาณฝนสะสม 2,797.9 มิลลิเมตรค่ะดวงอาทิตย์ตกในวันนี้นะคะ 18:33 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีนะคะขณะนี้เวลา 18:16 นาทีค่ะท่านผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะตอนนี้ก็คงจะได้ทราบนะคะในเรื่องของภัยเงียบของโควิด-19 นะคะที่จะทำให้คนในบ้านได้รับเชื้อได้รับภัยเงียบโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวไม่มีอาการนะคะไม่ติดเชื้อจริงหรือมาดูกันตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วนี่คนที่ติดเชื้อไม่มีอาการก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเรามาติดตามในเรื่องนี้กันนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงตรงนี้กันนะคะในเรื่องของไม่มีอาการเท่ากับไม่ติดเชื้อใช่ไหมเปิดเผยความจริงภัยเงียบโควิด-19 ที่ทำร้ายคนในบ้านโดยไม่รู้ตัวนะคะความเชื่อผิดๆที่มองว่าถ้าเรายังแข็งแรงดีไม่มีไข้ไม่ไอไม่เจ็บคอแสดงว่าไม่ติดโควิด-19 แน่นอนเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยไม่ต้องระวังตัวก็ได้แต่ในทางความจริงค่ะทางการแพทย์นะคะผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายอาจไม่มีอาการป่วยแสดงออกมาเลยแต่ร่างกายยังมีเชื้อแฝงอยู่และสามารถแพร่กระจายไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้ตามปกติผ่านละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายและจากการพูดคุยไอจามหรือการใช้ของร่วมกันให้เช็คนะคะในเรื่องของอาการเตือนเด่นชัดนะคะถ้าว่า

ร่างกายเริ่มอ่อนแอหรือเริ่มแสดงอาการป่วยก็ให้รีบแยกตัวตรวจคัดกรองด้วย ATK ทันทีเมื่อมีอาการเหล่านี้ค่ะมีไข้ตัวร้อนไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะแล้วก็อาการที่อันตรายในภาวะวิกฤตคือเหนื่อยหอบหายใจลำบากหากมีอาการนี้ก็ให้รีบพบแพทย์ด่วนที่สุดเลยนะคะเรามาถือปฏิบัติกันนะคะซึ่งในเรื่องของ3ปรับนะคะปกป้องคนในบ้านให้รอดจากโควิด-19 ค่ะคือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะล้างมือให้บ่อยที่สุดค่ะด้วยน้ำและสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังจากสัมผัสสิ่งของร่วมกันหรือสิ่งของสาธารณะนะคะเช่นราวจับบันไดลูกบิดประตูปุ่มลิฟต์แล้วก็อื่นๆที่มีการสัมผัสร่วมกันนะคะควรที่จะล้างมือทันทีรักษาระยะห่างก่อนใกล้ชิดนะคะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงการกอดการสัมผัสหรือการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวในบ้านหากตนเองเพิ่งไปสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยงภายนอกมานะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้และเป็นสิ่งที่กรมควบคุมโรคนะคะได้เตือนตรงนี้แล้วก็ย้ำก็เลยว่าอย่านะคะอย่าคิดว่าไม่มีอาการไม่ติดเชื้อไม่ใช่นะคะบางท่านก็อาจจะร่างกายแข็งแรงแต่ก็อาจจะมีโควิด-19 แฝงอยู่นะคะก็เพื่อคนที่เรารักนะคะคนรอบข้างของเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาย้ำกันตรงนี้นะคะค่ะในเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะก็นำมาสรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะวันนี้นายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬายิงปืนคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ให้แก่นักกีฬานะคะซึ่งเป็นนักกีฬาจังหวัดระนอง2รายด้วยกันคือนายศิลาแสงทองและนางสาวไพตรีฤกษ์สมซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬายิงปืนคนพิการโดยมีการกำหนดรายงานตัวในวันที่6กันยายนนี้และจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะสำหรับนักกีฬายิงปืน2ท่านที่เป็นตัวแทนของจังหวัดระนองนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะพรุ่งนี้แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอละอุ่นนะคะท่านผู้ฟังโครงการขนส่งสัญจรเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและบริการรับชำระภาษีรถประจำปีนะคะพบกันที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองและกปท.นะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ของอำเภอละอุ่นนะคะเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอละอุ่นเข้าร่วมโครงการขนส่งสัญจรเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและบริการรับชำระภาษีรถประจำปีณศาลาบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอละอุ่นอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะมาร่วมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนะคะพรุ่งนี้ตรงกับวันที่5กันยายนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะคะท่านผู้ฟังเป็นอีกข่าวนึงนำมาฝากกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะข่าวสารอื่นๆของจังหวัดระนองนะคะอภิสราก็จะนำมาฝากกันในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะซึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะผ่านทางหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะแต่ละกระทรวงแต่ละกรมนะคะก็ยังคงขับเคลื่อนโดยต่อเนื่องทีเดียวค่ะขณะนี้นะคะเวลา18:22 ค่ะวันนี้ก็มีการเดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติในกลุ่มเยาวชนโดยจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองคนในชาติประจำปี2569
จังหวัดระนองนะคะโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารคณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารจำนวนกว่า180คนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิทยากรจิตอาสา904และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวจะขึ้นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนมีความรักความสามัคคีมีความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขตลอดจนส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติภายใต้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะกิจกรรมมุ่งเน้นให้เยาวชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิด3ร่วมเพื่อ3สร้างเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวทางและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองไปสู่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจิตอาสา904ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพการมีจิตสาธารณะและการร่วมกันสร้างสังคมที่มีความรักความสามัคคีและความปรองดองอันจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาติดตามในข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างนะคะในการตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะมาติดตามในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดตรงนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงทิศทางและแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่Number 1ของเอเชียนะคะซึ่งจะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการบริหารความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันใน3ประเด็นด้วยกันนะคะคือการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ทรงคุณค่าผ่านสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะการพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประเทศไทยและยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาวพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านไปด้วยกันนะคะในฐานะทีมประเทศไทยผลักดันการท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเติบโตอย่างมั่นคงสมดุลและยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะยกระดับการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าตั้งเป้าหมายนะคะใน3ตัวชี้วัดหลักค่ะคือรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5จากปี2569สัดส่วนการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่60ต่อ40นะคะและดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวติดอันดับท็อป3นะคะท่านผู้ฟังของเอเชียพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นAsia's number 1 high value นะคะที่จะขับเคลื่อนผ่าน4คือนะคะได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างทั้งในมิติตลาดการยกระดับแบรนด์ Amazing Thailand จากจุดหมายที่คุ้มค่าเงินสู่จุดหมายที่มีความหมายค่ะแล้วก็ในเรื่องของ
เปลี่ยนจุดแข็งของประเทศไทยเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างนะคะที่นำเสนอ9ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวการสร้างประสบการณ์ในประเทศไทยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวห้ามพลาดในแต่ละกิจกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขยายพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสู่จังหวัดน่านและกลุ่มนะคะพร้อมส่งเสริมในเรื่องของภาคการให้บริการของโรงแรมนะคะรวมไปถึงการดำเนินการนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลเชิงลึกนำทางเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลร่วมกับเครือข่าย45สำนักงานในประเทศศูนย์ประสานงานและ29สำนักงานต่างประเทศขยายขีดความสามารถและองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาสถาบันผู้นำด้านการท่องเที่ยวค่ะซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี2571และสนับสนุนนวัตกรรมนะคะจากสตาร์ทอัพที่ช่วยให้ทุกการเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยเพื่อสร้างความประทับใจตลอดการเดินทางกันด้วยนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มุ่งที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวสารทั้งหมดนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับอภิสราได้ใหม่นะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.กับรอบวันทันข่าวทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะร่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: chào ba nội nước mai.
1: รักนะระนอง

สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะเรามาจะเจอกันในวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่หลายคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านหลายคนกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวีคเลยเราต้อนรับทุกคนที่กำลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองก็ทักทายกันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการรักนรนองนะคะกับแนนนัทและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์จ้ะวันนี้ก็มีเรื่องราวความเป็นระนองมาให้ได้อัปเดตกันนะคะแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมต่างๆใครที่เป็นสายวิ่งใครที่เป็นสายครีเอเตอร์นะคะตอนนี้ก็กำลังระดมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าร่วมกันกิจกรรมกันเยอะมากค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกก่อนเลยไหมคะสำหรับ Trail Running 2026นะคะก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มาติดตามกันค่ะตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะไปจนถึงวันที่15กันยายน2569เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะคุณผู้ฟังบางคนชะล่าใจบอกว่าเดี๋ยวไปสมัครวันท้ายๆแล้วกันยังพอมีเวลาอยู่นะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บกลับลืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นึกได้แล้วรายการของเราก็นำมาย้ำเตือนบอกคุณผู้ฟังกันก็สมัครตอนนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปสมัครได้นะคะผ่านทาง www.running.com/event/renongtrail2026 ค่ะคุณก็จะได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน Trail Running 2026ของจังหวัดระนองในวันที่20กันยายน2569ค่ะก็ใกล้ๆแล้วนะตื่นเต้นเหมือนกันนะใครที่สนใจค่ะอย่าลืมนะคะยังสมัครได้นะคะตอนนี้ค่ะก็มี3ระยะทางด้วยกันมีทั้ง6กิโลเมตรค่ะแล้วก็มี13กิโลเมตรแล้วก็มี26กิโลเมตรด้วยนะคะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางใหม่เขาเชิญชวนทุกคนให้มาบุกเบิกเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยตั้งใจมากที่จะไปเจาะหาดูว่าเส้นทางตรงนี้โอเคไหมแล้วก็ไม่เคยมีการจัดการแข่งขันมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกถึงเราบอกว่ามันสเปเชียลไงคุณผู้ฟังมันมีความพิเศษที่ทุกคนอาจจะต้องมาลองดูว่าเส้นทางนี้มันเจ๋งจริงหรือเปล่ามันน่าสนใจจริงหรือเปล่ามันท้าทายจริงหรือเปล่าแล้วมันเหมาะสำหรับการวิ่งเทรลจริงหรือเปล่าค่ะสำหรับเส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่าเส้นทางกันคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะลงแข่งหรือไม่ลงแข่งดีนะคะสำหรับ Trail Running 2026จังหวัดระนองค่ะเส้นทางเขาก็จะจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะพื้นที่ตรงนี้โอ้โหทำเลดีมากสวยมากเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาธรรมชาตินะคะแล้วยิ่งช่วงเช้าอ่ะคอนเฟิร์มเลยว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นสายหมอกที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำในคลองอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะคะสวยจริงอากาศดีด้วยก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับพื้นป่าเส้นทางธรรมชาติภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์คือมันเป็นลักษณะของฝนป่าดิบชื้นของจังหวัดระนองอ่ะคุณผู้ฟังเส้นทางนี้ค่ะก็จะให้ทุกคนนะคะได้ออกจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเนาะแล้วก็ไปที่ถนนแล้วก็เข้าไปสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่ป่าไปขึ้นเขาผ่านเส้นทางธรรมชาตินะคะให้ทุกคนได้ไปทดสอบกำลังขาทดสอบความอึดแล้วก็หัวใจของนักเทรลกันสักหน่อยระนองเมืองแห่งป่าฝนคุณจะพลาดสนามนี้ได้ยังไงคะพอคุณขึ้นเขาลงห้วยเสร็จแล้วก็จะกลับมาสิ้นสุดอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่กังวลเรื่องของการเดินทางไม่ต้องกังวลค่ะคุณผู้ฟังระนองของเรานะคะมาไม่ยากค่ะคุณจะเดินทางมาด้วยเครื่องบินก็ได้เนาะเพราะว่าท่าอากาศยานของเราก็มีความพร้อมรองรับเนาะเผื่อใครที่มาจากฝั่งทางภาคบนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่ามาจากกรุงเทพมหานครก็สามารถบินแลนดิ้งมาได้เลยค่ะแล้วก็หรือใครที่อยู่จังหวัดใกล้ๆเนาะก็สามารถเดินทางด้วยรถทัวร์ก็ได้ค่ะหรือว่าเดินทางด้วยรถตู้ก็ได้จังหวัดแถบนี้เนาะในโซนภาคใต้ก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะส่วนที่พักไม่ต้องห่วงที่พักเยอะค่ะราคาถูกด้วยแล้วก็แน่นอนบรรยากาศการ
การต้อนรับต่างๆเนี่ยชาวระนองตอนนี้พร้อมแล้วก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเทรลทุกท่านเลยนะคะที่จะมาสัมผัสกับเส้นทางการวิ่งเทรลแห่งใหม่ของจังหวัดระนองที่คุณไม่ควรพลาดค่ะมีเสน่ห์มากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามหาว่าเหตุผลที่ทำไมฉันต้องมาวิ่งเทรลที่นี่มันมีหลายเหตุผลมากค่ะคุณได้มาเปิดประสบการณ์ของการวิ่งฝ่าสายหมอกคุณได้มาเปิดประสบการณ์ของการวิ่งลัดเลาะขุนเขาป่าดิบชื้นของจังหวัดระนองและคุณได้มาสัมผัสกับป่าฝนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็โอโซนดีมากๆอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยมาเถอะค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกันจริงๆส่วนเรื่องเสื้อเรื่องเหรียญเนี่ยสวยงามอยู่แล้วเสื้อปีนี้มาในธีมสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวมิ้นท์ฟ้าๆสวยจริงคุณผู้ฟังแล้วก็สกรีนระนองเทรล2026นะคะส่วนระยะทางค่าสมัครเนาะ6กิโลเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ450บาท13กิโลเมตร850บาท26กิโลเมตร1,150บาทค่ะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.eventrunning.com/event/ranongtrail2026ถ้าช้าคุณอาจจะสมัครไม่ทันก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ

0: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะจ๊ะสำหรับรายการรักนาระนองค่ะเมื่อสักครู่นี้ผ่านไป1ผลงานเพลงแก้วที่แตกไปแล้วนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวันใหม่ค่ะใครชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะช่วงที่2มาต่อเลยคุณผู้ฟังมีอีก1กิจกรรมที่อยากจะนำมาฝากกันแล้วก็กำลังจะจัดขึ้นแล้วนะคะในวันจันทร์หน้านี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะเที่ยวงานตลาดประชารัฐร่วมใจระนอง9ต่อไปค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะตอนนี้พัฒนาชุมชนเขาจัดงานบ่อยมากเลยค่ะอีกหนึ่งแคมเปญนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปร่วมงานในช่วงที่ผ่านมาเนาะทางการจัดงานระนอง 5D ค่ะที่เพิ่งมีการจัดกันไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แล้วมีการจัดงานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้ไปร่วมสัมผัสเสน่ห์วิธีการทำอาหารการกินแล้วก็การทำภูมิปัญญาโอ้โหเยอะมากคุณผู้ฟังอีกงานนี้อีกหนึ่งงานที่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนกันนะคะสำหรับงานตลาดประชารัฐรวมใจระนองก้าวต่อไปค่ะมีการนำสินค้าของดีของเด่นของอร่อยผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดระนองค่ะรวบรวมเอาไว้ผ่านทางงานนี้หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมชมไปร่วมชิมไปร่วมช็อปไปร่วมอุดหนุนกันได้ค่ะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนะคะก็สามารถปักหมุดลงปฏิทินไว้ได้เลยค่ะกิจกรรมจะมีการจัดขึ้นในวันจันทร์ที่7กันยายน2569อีกไม่กี่วันและตั้งแต่ช่วงเช้า 8:30 นเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าศูนย์โอท็อปของอบจ.ระนองนะคะสามารถไปร่วมได้เลยพื้นที่นั้นเนี่ยก็เดินสะดวกสบายอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าสินค้าชุมชนเนี่ยเยอะมากให้ทุกคนไปช่วยอุดหนุนกันแล้วกันบางคนอ่ะเขาชื่นชอบนะคุณผู้ฟังใครจะหาของฝากหรือว่าใครที่เคยซื้อของโอท็อปของชุมชนไหนกลุ่มวิสาหกิจไหนไปใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีมันกินอร่อยมันเป็นของดีมากนะคะอยากไปซื้ออีกก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ภายในงานนี้หรือว่าอยากจะไปอย่างที่เราบอกเนาะซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือว่าซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่จะเดินทางไปไหนอะค่ะเราก็สามารถไปซื้อได้เลยแล้วก็รายได้ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าถึงผู้ประกอบการด้วยให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองไปพร้อมๆกันผ่านการเดินทางไปท่องเที่ยวตลาดประชารัฐไปอุดหนุนของดีของระนองแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนกันกับงานนี้เลยนะคะตลาดประชารัฐร่วมใจระนองก้าวต่อไปค่ะย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งไหมเผื่อใครที่ฟังไม่ทันแล้วก็อยากไปงานจริงๆนะคะไปเจอกันได้คุณผู้ฟังวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา 8:30 นเป็นต้นไปที่ตลาดเกษตรตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าศูนย์โอท็อปในอบจ.ระนองได้เลยค่ะก็สามารถไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ไปภายในงานเนาะนอกจากคุณจะไปซื้ออย่างเดียวแล้วอ่ะเขายังมีการให้คุณด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมโปรโมชั่นลุ้นคูปองแทนเงินสด50บาทค่ะก็ฝากงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับชาวระนองเนาะเพราะว่างานจัดวันจันทร์ไม่มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่อีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวท่านไหนที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็ท่านจะอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนาะก็สามารถแวะเวียนไปดูได้ค่ะของดีอย่างที่บอกคือเขาคัดสรรมาเลยของดีสินค้าโอท็อปนะคะของใช้ของกินครบจบในงานนี้งานเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสักอีกหนึ่งงานหนึ่งผลงานเพลงเนาะฟังผลงานเพลงเพราะๆสบายๆกันไปในช่วงแบบจะค่ำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกัน

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟัง2กิจกรรมที่เรานำมาฝากกันนำมาเตือนกันเผื่อใครที่หลงลืมไปแล้วเดี๋ยวจะพลาดการสมัครเข้าร่วมไปนะคะก็ฝากกันไปด้วยค่ะระนองเทรล2026นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมจัดขึ้นวันจันทร์เนาะตลาดประชารัฐนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการแล้วนะคะแนนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนท่องเที่ยวในวันหยุดอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดก็ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าพักผ่อนกายพักผ่อนใจแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรากลับมาเจอกันอีกค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิกฤตยางน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้ง

0: ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนา

0: ความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โอ้โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
16: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอน5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวที่กรมการค้าภายในค่ะเดินหน้ากระจายมังกรภาคใต้นะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับพ่นผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพพ่นผลิตรองรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมังกรภาคใต้มีพ่นผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ139,300 96ตันนะคะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 93,293 ตันหรือร้อยละ67นะคะด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกค่ะขณะนี้ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะคะเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางนะคะจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังรวมกับสายการบินเจ็ตแห้งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดนะคะโดยสนับสนุนการโหลดของผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารตายท่องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570นะคะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังกรเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดนะคะในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดค่ะในจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็แรงระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการคอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แรงยกระดับคุณภาพมังกรตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสสำคัญของมังคุดไทยค่ะในการที่จะขยายตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะคะทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชน การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท
5: ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใส นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวไต้ไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤต

0: รับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
2: นางสาวนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18ราย

0: และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภณิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21และ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน250,000บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
2: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Place จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
3: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตช์ต่อแมตช์นี้น่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแบ่ง
2: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนารายงาน
1: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือJAZZเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
4: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
1: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจีโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
7: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
8: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาประติมากรรมรูปทรงก้านใบบัวคลี่คลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กวนกวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะๆแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ทหารยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งชะเง้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนนึงหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆอย่างไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนในอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กแล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรอดอหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเรากลด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่เห็นความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นในเมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมล์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กซ์แล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็ล่อตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องให้พวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พลั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มาช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพร่างพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้น

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนเรนท์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ Twitter เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ1,600,000ลิตร
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชุติการลามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
3: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
4: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้าวตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ่ะ
3: พายพี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
4: โอ้ถ้าเป็นอันที่แค่ไปบอกไอ้เนทโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนขอตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาวัดที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
3: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
5: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4กันยายน2569แล้วท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่นะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีแสงแดดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงนะครับขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะย่านชุมชนนะครับหน้าโรงเรียนหรือว่าตลาดต่างๆตามแยกต่างๆและที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงานอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับยังสามารถรับฟังแบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook ของสวทระนองนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อๆกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด The Years of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยนะครับสู่ Asia Number One High Value and Meaningful Destination และก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยหรือว่าทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่60ต่อ40เพื่อปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับทั้งนี้ยังได้เปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิ้วนะครับผ่านการออกแบบธีม Experience ครอบคลุมอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละภูมิภาคนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างเหตุผลใหม่ๆในการเดินทางรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งเดือนหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน Signature Destination Branding ผ่านนำร่อง5จังหวัดนะครับได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามพร้อมทั้งสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economyอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่ Wellness Hill สะเมิงหางดงและ Wellness Hot Spring แม่อ่อนสันกำแพงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CreativeTourism Coffee and Tea ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยจริงๆมีเมืองท่องเที่ยวอีกหลายเมืองหลายจังหวัดเลยนะครับที่รอนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งก็ไม่ได้มีแค่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดเลยเยอะแยะมากมายที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งในนั้นก็คือระนองนี่เองนะครับเนาะมีทั้งเกาะแก่งภูเขาน้ำตกธรรมชาติที่ยังคงบริสุทธิ์สวยงามรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับระนองเมืองรองที่ต้องมาเยือนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมนะครับนำโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อเสริมสร้างนะครับพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองซึ่งในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชน

นั้นนะครับจึงต้องเร่งพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบนะครับทางนี้เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organization นะครับและ AI Driven Organizationโดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับกำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมการเรียนรู้เท่าทันด้วยสื่อหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์นะครับโดยเน้นย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่การทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในส่วนของ AIS นะครับก็จะสนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลแล้วก็ระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบเลยขณะที่ DGA โดยที่ DGA ก็จะสนับสนุนหลักสูตร AI Literacy การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI เพื่อร่วมกับเครื่องกระทรวงกลาโหมสู่โหมด AI Ready Different นะครับทั้งนี้พร้อมย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ๆนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธภกรเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเริ่มต้นจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามแล้วก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนะครับไปต่อกันที่ประเด็นดราม่าการยกเลิกคอนเสิร์ตของพี่อัศนีแล้วก็วสันต์นะครับศิลปินชื่อดังของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์นะครับในขณะที่เปิดตัวงานแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นวันแรกก็คือนะครับขณะที่ผู้ชมเข้ามาชมเนี่ยตามปกติทั่วไปเนี่ยพื้นที่ผู้ชมนั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยุบตัวลงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ชมคนดูทางฝ่ายผู้จัดเนี่ยก็ได้นะครับหยุดชะงักคอนเสิร์ตไว้ก่อนแล้วก็ทำการตรวจสอบรวมถึงนะครับได้เคลียร์แล้วกันพื้นที่ไปทำให้ที่นั่งที่บริเวณนั้นโอ้โหบัตรตั้ง 7,000 เลยนะครับไม่ถูกเหมือนกันนะถูกการออกไปในโซน VIP ในที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของคอนเสิร์ตก็ได้เลื่อนนะครับไม่ได้ยกเลิกเลื่อนไปจัดเป็นวันที่9ทั้งนี้ก็มีดราม่าเลยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ชมจำนวนไม่น้อยเลยไม่แสดงความไม่พอใจเนื่องจากว่าต้องจองตั๋วนะครับราคาก็ไม่ถูกและนอกจากจะเสียค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตแล้วยังมีค่าอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารต่างๆนะครับการเลื่อนคอนเสิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าทางผู้ที่จองซื้อบัตรต่างๆจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับดังนั้นนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ในการแสดงคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะครับได้ทรุดตัวดังนั้นนะครับทางผู้จัดจึงต้องยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนนะครับไปเป็นวันที่9กันยายนแทนทันทีที่ได้รับรายงานในช่วงเช้านะครับตนก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดอันนี้เป็นชื่อผู้จัดนะครับรวมถึงบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและก็ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือซึ่งต่อมานะครับทางสคบก็ประชุมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อหาทางออกและกำหนดทิศทางนะครับให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ถือบัตรจนได้ข้อสรุปรวมกันดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่มีปัญหานี่นะครับที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านกับบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดในส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้นะครับนอกจากนี้ผู้จัดยังแจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้กับผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนะครับผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้วในส่วนที่ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวไม่ครอบคลุมกับทุกคนนะครับดังนั้นจึงต้องสั่งการให้ทางสคบเร่งประสานทุกๆฝ่ายเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนะครับ
ทางนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ต้องการขอคืนเงินสามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสา

ษาหรือทางอีเมลหรือว่า call center โทรศัพท์นะครับ02-262-3456ผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินในส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือว่าโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนทั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับแก้พร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าดำเนินเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถมายื่นเรื่องพร้อมหลักฐานนะครับเป็นรายกรณีไปดังนี้นะครับเพื่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางแล้วก็หลักฐานอื่นๆไว้ให้ครบถ้วนนะครับหรือในกรณีที่ผู้บริโภคไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดการด้วยตนเองสามารถแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบรับเรื่องและช่วยประสานให้ในส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จนะครับรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนนะครับสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับและนี่ก็คือนะครับสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรคอนเสิร์ตในรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมามีปัญหานะครับยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจกับพี่ป้อมและพี่โต๊ะอัศนีวสันต์ร็อกสตาร์ชื่อดังของเมืองไทยด้วยนะครับมาที่ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำในส่วนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ได้แก่หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษนะครับสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรนะครับจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนสะสมเป็นพิเศษภาคกลางนะครับมีฝนสะสมร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีในส่วนภาคตะวันออกนะครับตกหนักบริเวณนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดมาที่ภาคใต้กันบ้างนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับขณะที่ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับผมเว้นระนองนะแต่ถึงยังไงระนองก็อยู่ในร่องมรสุมยังคงมีฝนตกอยู่เนืองๆเช่นเดียวกันนะครับระนองของเรานั่นเองนะครับไปต่อกันที่นะครับอาจจะเป็นข่าวที่ในโซเชียลนั่นเองนะครับคือเกี่ยวกับที่มีการนะครับคุณหมอใช้ภาษาข่าวเขาเขียนเลยนะครับคุณหมอปากแซบด่าคนไข้นั่นเองเหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองดังนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำนะครับผู้ป่วยทุกคน
ไม่ว่าจะใช้สิทธิในการรักษาโรคนะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองนั่นเองแล้วก็ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์บัตร30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ดังนั้นนะครับจึงสร้างความกังวลใจต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ป่วยแล้วก็ครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงดังนั้นนางสาวพลอยทะเลจึงกล่าวว่านะครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีดังกล่าวนะครับและสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากพบนะครับผลการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือว่าจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับในข้อบังคับเกี่ยวกับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565ได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่านะครับในข้อที่7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และแห่งวิชาชีพนะครับในข้อ23กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นดังนั้นนะครับรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น30บาทหรือว่าบัตรทองนะครับไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองนี้นะครับรักษาทุกที่ก็ดำเนินการมามากกว่า20ปีแล้วเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่จะยกระดับการบริการให้เพิ่มสิทธิในการรักษาให้ดียิ่งขึ้นขั้นต่อไปอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะหลายประเทศต้องมาดูงานที่เมืองไทยเราเลยนะครับว่าโอ้โหทำไมเก็บค่ารักษาถูกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละผลดีของใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคนะครับเดี๋ยวเราไปปิดเบรกนี้กันที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายนะครับทางนี้รัฐบาลขอเตือนนะครับไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือว่าใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยวดยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560นะครับหากนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการนะครับรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวนะครับและหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนงานต่างด้าว1คนนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะครับหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะต้องถูกส่งตัวกลับไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทางนี้นะครับรัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
และยังอาชีพสงวนของคนไทยซึ่งกระทรวงแรงงานก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องนะครับหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปีที่ผ่านมานะครับได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่า 74,000 แห่งและก็พบแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวนกว่า 1,700 คนนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีแรงงานนะครับต่างด้าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราเห็นนะครับดังนั้นก็ถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านะครับไม่ถูกกฎหมายหรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตก็ต้องมีโทษนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยลงพื้นที่อย่างเนืองๆเลยนะครับดังนั้นนายจ้างสถานประกอบการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงากันต่อนะครับ

0: ูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ศูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจัดตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่าติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยศูนย์นี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิประนอมยอมความโดยมีพวกสาประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาเป็นประนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถจะพิจารณาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีพวกสาประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้และสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลานะครับ
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงานะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกี่ยวกับข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการคำแนะนำเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่าลืมนะครับโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลย1157สำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำปรึกษาชี้แนะนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังบางท่านขณะนี้กำลังต้องการหาคนที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้ลองโทรไปปรึกษาแล้วกันนะครับทางสทนงของเราก็จะประชาสัมพันธ์นำเสนอวันละ2เวลาเวลาประมาณ 15:30 นกับเวลา 21:30 นโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับทางกองทัพบกเปิดรับสมัครนะครับพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่มีบุตรหลานนะครับอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีอายุตรงตามคุณสมบัติก็ลองแนะนำให้มาสมัครเป็นทหารได้เลยนะครับผมดังนี้นะครับทางกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปีโดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2569นี้ไปจนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลยนะครับทั้งนี้นะครับทหารสมัยใหม่เนี่ยสมัครแล้วจะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,090 บาทโอ้โหไม่น้อยเหมือนกันนะครับและก็ทำสัญญาจ้าง4ปีที่สำคัญถ้าสมัครแบบนี้จะเลือกหน่วยที่เราต้องการรับข้าราชการได้เลยนะครับ221หน่วยอันนี้หมายความว่าจะมีหน่วยทหารทั้งหมดเลยนะครับทั่วประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับโดยที่เราสามารถเลือกลงหน่วยไหนก็ได้นะครับจะต่างจากการเกณฑ์ทหารที่ตอนเดือนเมษาอันนั้นนะครับหน่วยเขาจะมาเมื่อเราจับใบแดงได้ก็จะต้องไปตามที่พี่ทหารเขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะครับถ้ามาสมัคร กับงวดนี้ก็จะสามารถเลือกลงหน่วยไหนอะไรก็ได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับที่สำคัญไม่จำกัดคุณวุฒินะครับหรือว่าการศึกษาเมื่อเป็นทหารแล้วจะมีรักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วก็มีโครงการ1ปี1วุฒิส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็มีการพัฒนาทักษะส่งเสริมวิชาชีพเพื่อต่อยอดในอนาคตที่สำคัญนะครับช่องทางที่สำหรับจะเลื่อนเป็นนาย10ทหารบกเนี่ยใครสนใจก็จะมีโควต้าสอบเข้าได้เลยนะครับมีคะแนนเพิ่มพิเศษจากภาควิชาการสำหรับสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด4ปีนี้มากกว่าการรับราชการธรรมดานะครับได้งานได้รายได้ได้ทักษะได้วุฒิรวมถึงได้โอกาสนะครับผู้ที่สนใจนะครับมาสมัครทางออนไลน์ได้เลยที่เพจของกองทัพบกนะครับหรือนะครับง่ายๆก็คือไปติดต่อหน่วยทหารหรือว่าสัสดีที่ใกล้บ้านได้เลยถ้าเป็นจังหวัดระนองสัสดีอำเภอสัสดีจังหวัดหรือว่าที่นะครับค่ายรัตนรังสรรค์นั่นเองนะครับ walk in เดินเข้าไปเลยนะครับว่าอยากจะมาสมัครนะครับพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับต้องทำอย่างไรบ้างก็ลองไปกันดูนะครับเปลี่ยนโอกาสนะครับจากอยู่เฉยๆนะครับอาจดีไม่ดีก็อาจจะได้รับราชการต่อเนื่องยาวๆเลยก็ได้โอกาสมาแล้วนะครับสำหรับลูกผู้ชายที่ครั้งหนึ่งต้องยอมห่างหายจากความสบายนะครับไปต่อกันที่นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้นะครับให้การต้อนรับนายฮิโรเซะมาซาโยชิปลัดกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านวิศวกรรมและก็คณะนะครับเข้าพบหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านคมนาคมระหว่างไทยและญี่ปุ่นครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและระบบรางการบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติความปลอดภัยในการก่อสร้างการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีและระบบสมาร์ทโมบิลิตี้เพื่อร่วมกันต่อยอดความร่วมมือไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมนะครับทางนี้นายพิพัฒน์ได้เปิดเผยว่าไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านคมนาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่ออายุบันทึกความร่วมมือ MOU ด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีตราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนในส่วนของการหารือด้านภัยพิบัตินะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยโดยเฉพาะแนวทางการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำเพื่อรับมือกับอุทกภัยซึ่งจะบูรณาการทำงานร่วมกันกับกรมทางหลวงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยบริหารจัดการจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างในส่วนของระบบรางนะครับทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับโครงการรถไฟสายสีแดงโดยมุ่งยกระดับศักยภาพของบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดให้สามารถบริหารจัดการและซ่อมบำรุงขบวนรถได้ด้วยบุคลากรของไทยในระยะยาวซึ่งญี่ปุ่นนะครับได้ประสานความร่วมมือผ่านใจกล้านะครับในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนพร้อมหารือแนวทางพัฒนาบุคลากรและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังหารือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และพื้นที่บางซื่อโดยเฉพาะพื้นที่โซน A และโซน E เพื่อผลักดันแนวคิดสมาร์ทโมบิลิตี้เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบโดยจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางนี้นะครับนายพิพัฒน์ได้กล่าวว่าในส่วนของประเด็นค้างจากโครงการรถไฟสายสีแดงทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาญี่ปุ่นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถคลี่ประเด็นนะครับต่างๆได้อย่างเหมาะสมไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอนาคตต่อไปนะครับทางด้านกรมการค้าภายในก็เดินหน้ากระจายมังคุดนะครับของภาคใต้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับกับตลาดต่างประเทศนะครับ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าในปี2569นี้มังคุดนะครับในพื้นที่ภาคใต้มีผลผลิตรวมกว่า 139,000 ตันซึ่งออกสู่ตลาดแล้วกว่า 93,000 ตันหรือร้อยละ 67 โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบต่อคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นนะครับกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกซึ่งขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณกว่า 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดลงในกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึง31สิงหาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและก็จัดลานประมูล3จุดที่จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและก็เร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับมาที่ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเกษตรจังหวัดระนองคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ระดับดีเด่นนะครับซึ่งผลงานมังคุดหวานลำเลียงสู่เกษตรมูลค่าสูงแก้จนอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ประเภทสำลิดผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีเด่นจากผลงานมังคุดหวานลำเลียงสู่เกษตรมูลค่าสูงและการแก้จนอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกตำบลลำเลียงจังหวัดระนองนะครับที่ร่วมกันพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และนำเกษตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นายสุริยาสิริวงศ์ประธานวิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกตำบลลำเลียงจังหวัดระนองยังได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของผู้นำชุมชนในการประสานพลังและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายอีกด้วยนะครับซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลของหน่วยงานแต่เป็นรางวัลของพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันยกระดับอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดระนองต่อไปนะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับมังคุดหวานลำเลียงในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับได้ตรวจความพร้อมกล่องผลไม้เพื่อที่จะสนับสนุนประชาชนนักท่องเที่ยวโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรี10กิโลกรัมนางวิภารัตน์ภูก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้ลงพื้นที่ไปยังท่าอากาศยานระนองเพื่อติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยของจุดให้บริการกล่องผลไม้ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำผลไม้สดเดินทางกลับโดยเครื่องบินซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกรมท่าอากาศยานและอีก7สายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลไม้ผ่านสนามบินซึ่งจังหวัดระนองก็เป็น1ใน20ท่าอากาศยานเมืองรองที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับดังนั้นผู้โดยสารนะครับที่มาเที่ยวระนองแล้วนะครับเกิดไปชิมผลไม้ระนองแล้วติดอกติดใจก็สามารถนำผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่นะครับสำหรับการให้บริการฟังดีๆนะครับผู้โดยสาร1คน รับกล่องผลไม้ของกรมการค้าภายในได้1กล่องนะครับแล้วก็สามารถบรรจุผลไม้ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับผลไม้ก็ต้องไม่เปียกชื้นนะครับกล่องที่ใช้ต้องได้รับจากจุดบริการของสนามบินเพื่อความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยในการขนส่งเท่านั้นนะครับสำหรับโครงการกระจายผลไม้ผ่านสนามบินนะครับจะดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้ไปจนถึง31สิงหาคม2570ปีหน้าเลยนะครับโดยกรมการค้าภายในตั้งเป้าหมายสนับสนุนกล่องผลไม้จำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันนะครับเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในการที่จะนำผลไม้สดกลับจากจังหวัดระนองแล้วยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการผลไม้ในพื้นที่สนับสนุนการกระจายผลผลิตและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองอีกทางหนึ่งด้วยนะครับทางนี้จุดบริการกล่องผลไม้นะครับท่าอากาศยานระนองจุดบริการไทยแอร์เอเชียโดยมีระยะเวลานะครับ1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้าอย่าลืมนะครับฟรี1กล่องต่อผู้โดยสาร1ท่านแล้วก็น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวระนองแล้วชิมผลไม้ระนองติดอกติดใจก็สามารถนำกลับบ้านขึ้นเครื่องได้เลยนะครับมาปิดท้ายกันที่กิจกรรมดีๆจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับผมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการพิสูจน์นะครับพละกำลังของตนเองนะครับอย่าลืมนะครับโปรดฟังทางนี้ละกันนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาจังหวัดระนองเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะกลางน้ำตก16รางซึ่งมีระยะทางรวมกว่า6กิโลเมตรครึ่งเลยนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเดินนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงในรูปแบบกิจกรรมแบบวันเดย์ทริปก็คือจบภายในวันเดียวนะครับซึ่งมีกำหนดการเดินป่าในวันที่12และ13กันยายนนี้นะครับทั้งนี้นะครับวิธีการรับสมัครก็คือนะครับจะรับสมัครนักเดินป่าจำนวน12ท่านต่อทริปเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้ที่หน้าเพจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาหรือว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเรามาดูระเบียบกันเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือสมัครได้ครั้งละ1ท่านเท่านั้นและก็สมัครผ่านระบบ Google Form เท่านั้นนะครับไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ถ้ากรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีเอกสารการยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองแต่ถ้าอายุต่ำกว่า12ปีนะครับต้องมีผู้ปกครองดูแล1คนต่อเด็ก1คนด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับเส้นทางเดินป่าอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับผู้ร่วมกิจกรรมก็ต้องมีชำระค่าบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาตินะครับผู้ใหญ่ชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทต่อท่านถ้าเป็นเด็กอายุระหว่าง3ถึง14ปีชาวไทย10บาทต่างชาติ50บาทหรือว่าถ้ามียานพาหนะนะครับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์20บาทต่อคันถ้าเป็นรถยนต์4ล้อก็30บาทต่อคันรวมถึงมีค่าประกันอุบัติเหตุคนไทย10บาทต่อคนนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินป่าด้วยตนเองจะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นคนนำทางดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมเดินป่านะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องการความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆก็มาสมัครกันได้นะครับมีกิจกรรมวันเสาร์ที่12กับ13กันยายนนี้แล้วก็รับสมัครจำนวนจำกัดด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดเสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับสวัสดีค

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ พื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาร์กอสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะ
2: โรควูบเคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณบรรลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับ
3: อืม
2: เป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค่ะก็
2: เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือวูบเหมือนกันนะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: oh.
3: อันนี้คือเขาว่ากันมานะ เพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเน
3: าะมันจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
2: พอวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะครับ
3: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
2: เหรอฮะครับผม
3: ใช่ตอนตื่นนอนก็
2: ยังไงฮะ
3: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้วก็คือ
2: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
3: นานหรือว่านานแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก
2: ็วูบเลย
3: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
2: แต่วูบกับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
3: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วย
2: โอเค
3: แล้วก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะซ
2: ึ่
3: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
2: ไม่พอใช่
3: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
2: วคราว
3: แล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นใน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหต
2: ุ
3: นะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
2: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
3: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่น

0: หมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อยๆ
1: โอ้ครับครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับครับ
0: ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะ คือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
1: ้
0: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแบบแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงนะพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆนะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะแต่ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตามันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บ

0: ตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำให้เขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้อาการแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะ ตาพร่านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมาปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะทีนี้เวลาวูบเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ่งคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
1: เสี่ยง
0: ใช่ค่ะเช่นอยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้หัวใจการไหลเวียนเลือดมันปกติแต่ว่าก็ต้องพอดี นะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆวันนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบนึงอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบนึงมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่เนี่ยก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายความว่ามันจะวิวมุ่งๆของคิดคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะย
1: ิ่
0: งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะแบบจะวูบๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำใหคอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆเนี่ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
1: ี
0: นี้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะอย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวโคงเค็งๆอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานแล้วมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ที่ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะ
1: ค
0: แต่ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าใน4ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมี2ตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับทิพโอสถ
1: ครับ
0: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเนี่ยเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่า9นะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
1: ทั้ง9
0: 9ชนิดโกดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือโกดซอโกดหัวบัวโกดเชียงโกดขมเหลาโกดจุฬาลัมพาโกดกระดูกโกดกันพาโกดปุงปลาโกดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกดพวกเนี้ยในตำรับเนี้ยมันจะติดไปทาง เผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างโกรธจุฬาลัมพากรดหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โกรดทั้ง9ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็นวโกรธเนี่ยมีกฎ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
1: โอ้
0: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีกฎมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวเทียนนะคะก็คือเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกตหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกรธนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกรธเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุลนะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเกตตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพลูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบตยาหอมนวโกรธก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรบัวหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิบัวหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกรธเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามทำพีโบราณนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณาแต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเกือบทุกสูตรเลยค่ะมันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคำพีจะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจ ก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
1: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแตะอย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดอ่ะมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่า หน้าเขียวตาเขียว
1: ค
0: ือปอดคือเลือดเลี้ยงไปเปาะไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยา2ตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่มซึ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทำให้ความดันโลหิตทะลุหลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นพอเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็นวโกฏเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกฏมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุขสายญาติสุขสายญาติก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกฏคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายญาติเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา
1: uh-huh.
0: โดยประมาณ
1: ครับ
0: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกฏเนี่ยดีกว่าตัวสุขสายญาติ
1: oh.
0: นะคะ
1: คร
0: ับซึ่งนวโกฏกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือลากแฝกหอมลากแฝกหอม
1: รากของแฝกหอมครับ
0: ใช่ค่ะลากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือนวโกฏกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีลากแฝกหอม
1: ครับ
0: ซึ่งลากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างหนึ่งที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
1: okay.
0: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษา ครั้งนี้นะ แต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้ว นะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ส่วนตัว ช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยงีบไปเลย หลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้เลยเนาะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยผู้เบกของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02 290 04 73นะ02 290-0473นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูเบสแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสภัยของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช่แล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
6: โทรมาจากลำพูนคร
5: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: ค่ะ
6: จะถามว่าป้านี่อายุได้กี่สิบนอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
7: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
6: ยาอะไร
5: กินยา
7: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
6: กินค่ะกิน
5: กินอะไรครับ
6: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
5: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับและยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
6: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
5: ชื่อยารู้ไหม
6: ไม่รู้ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
6: หลับก็ไม่หลับ
5: อาจารย์ยังไงต่อดีครับเชิญครับ
7: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
6: ไปซื้อที่ไหนคะ
7: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศรเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
5: โอเคไหม
6: ค่ะ
5: คิดว่าทำได้ไหม
6: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
5: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
7: ออกเลือ
6: ดกินเพื่อให้มันนอนหล
5: ับ
6: อ
5: ะไรนะ
6: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
5: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
7: หลักๆมัน
5: ไม่น่าจะได้เนาะ
7: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะ แต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
5: ไม
7: ่
5: ได้เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
7: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
6: ๆผักขี้เหล็กจะกินได้ไหม
5: อะไรนะ
6: ผักขี้เหล็กอะ
5: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
7: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
5: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
7: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
6: กินเบาหวานนะกินได้ไหมผักขี้เหล็กอะ
5: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
7: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยมัน
5: เรื่องก่อนฟังก่อน
7: เรื่อง
5: เดี๋ยวฟังก่อน
7: เรื่องตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกลวกออกลวกพิษออก
6: บ้านมีเยอะเลย
5: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
6: เป็นค่ะ
5: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
6: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
5: า
6: ะ
5: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
7: หมายถึง
5: ขี้เหล็กอะ
7: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
5: อย่าไปทำหวานอย่าไปใส่รสหวานครับ
7: ต้องกินกินหยุดหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
5: สัก 4-5 วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได้เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
6: ตอนนี้ก็นอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
5: ต้องทำใจให้สงบให้ได
7: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
5: หาหมอ
7: ต้องที่โรงพย
5: าบาลต้องให้หมอจ่ายให้
6: จ้ะ
5: นะ
6: จ้ะ
5: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
7: ค่ะแต่ถ้าคนสูงอายุที่ไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอ่ะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับหนึ่งค่ะ
5: ในระดับหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบสงบโอเคอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
6: ค่ะ
5: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
6: ค
5: ่
6: ะขอบคุณนะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
5: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
7: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
5: โอเคงั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนเพื่อกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
7: ค่ะ
5: เชิญนะครับ
8: จะถามว่าไอ้ปลาทลายโจรน่ะถ้าเราติดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
7: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3ถึง5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3ถึง5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันนึงก็คือกิน3ถึง4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อน นะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
8: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเองม
7: ัน
8: ข
7: ึ้
8: นรอบบ้านก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละล้ำที่ใบแล้วก็อมๆ
7: เขายังชั่วไหมคะ
8: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
7: อ
8: ่ะ
7: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
8: ค่ะแล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรรลมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนกลางคืนมันจะไอ
7: ค่ะ
8: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอม
5: อมได้ครับ
8: ค่ะ
5: เป็นทางเลือกครับ
8: รบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
5: ครับ
7: ค่ะ
8: ขอบคุณมาก
5: มีอะไรก็ปรึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
8: ค
5: ่
8: ะ
5: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
9: สวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณเจี๊ยบ
9: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
5: ถามเยอะก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้ทาง
9: หลังสุดทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
7: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
9: ตัวบน165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
7: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
9: ครับผมจาก SC นะครับ
7: ค่ะขอบค
9: ุ
7: ณค
9: ่
7: ะ
9: อาจารย์อาและคุณบรรลมมีความสุขนะครับ
5: เช่นเดียวกันนะครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: ฮัลโหลสวัสดีครับ
7: ค่ะ
10: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีนึงครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับ
7: ค
10: ือเราจะถามว่าเวลากินแก้พวกคอกเศษหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
10: สารสกัดนะครับ
7: ใช่ค่ะ
10: 500
7: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
10: คูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
10: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
7: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
10: สี่เปอร์เซ็นต
7: ์เม็ดหนึ่งอย่าละจะมา7-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ด ประมาณนะคะ
10: ครับ
7: สารคือ
10: คูมินเม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
7: เม็ด400ค่ะ
10: เพราะว่าขอไปผู้เบียดมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
7: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
10: เอา 7% นะฮะ 7% จะ4
7: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
10: อาจจะ4 28 5 35เนาะครับ
7: ใช่ค่ะ
10: แต่
7: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
10: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนขับผู้บินกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นด้วย
7: ค่ะใช่ค่ะ
10: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
7: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
10: ต่ำกว่าครับครับ
7: ใช่ค่ะ
10: แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทานวันละกี่เม็ดดีครับ
7: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู่
10: หมายก็ว่าเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเพราะว่า
7: หรือรวบ2เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
10: 2เม็ดต่อวันใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
10: บางทีผมกิน2เช้า2คืน
7: อ๋อเกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
10: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้เนาะถ้ากินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะระยะ
7: ก็กินหยุดได้ค่ะเป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้าง
10: เพราะว่านะครับว่ามันอาการอักเสบ
7: ใช่ค่ะ
10: ป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้นะ
5: ครับ
10: ขอบคุณมากครับ
5: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาเลยครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพ
16: ป้องกันเงินของคุณ
12: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
18: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทธิยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
12: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
19: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
11: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็เป็นมากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้เ
1: พราะถึงทุกสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายนี่อาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: ถูกค่ะ
1: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
0: แ
1: ล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับที่ตรงกันแล้วตัวเลขเหมือนจะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีเหลามีธนูมีหอกมีดาบพวกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธแล้ววางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะเจ้าลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีเราก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขาว่าในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาภิเษกแล้วคือว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละอันนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่หนึ่งนอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่หนึ่งแบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่านสอง
0: okay.
1: ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่สามอย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณนะหรือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์4นัยยะในข้อ1ข้อ2เนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวด5แยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาทาสกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าท่านฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยเราทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นน่ะที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี
0: ้เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าฤาษีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปราชสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีมุรธาพิเศษมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปนะเจ้าค่ะทีนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโยมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสำนึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค่ะโยมคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะโยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเอาไปก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างนี้อะสมมติ2-3ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: เ เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุ
0: ข
1: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงผมคิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเชิญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
1: เจริญพันโอเค
0: เจ้าคะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
1: เจริญพันต่อไปข้อ59
0: เจ้าค่ะ
1: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2ไนยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งเข้าค่ะคนนี้อันนี้คือนัยยะที่1ก็59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็จะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่สามได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
0: เจ้าค่ะ
1: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึก คือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยทอนอันนี้จะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
0: อืมเจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ตัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยกเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่

0: ซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแล้วถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นก็ที่59แล้วก็60
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะจบวรรคที่1ในปัณณาคนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อนเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยนึงสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาหรือเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่าง2ฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
1: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมาย2อย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพนถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจับมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาเหมือนกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือวิทยุวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็บอกว่าสวยงาม
1: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะที่เป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี้ต้องกิ่วๆแล้วก็สวดทรงต้องเป็น S curve อย่างไง L S ก็ว่าก็บอกสวยงาม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมหมายรู้เป็นคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้อง

0: ผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาเอาสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวแต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
1: เจ้าค่
0: โ
1: ะ
0: อเคน
1: เป
0: ะ
1: ลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้า
0: เปลี
1: ค
0: ่ยน
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตาม
1: เจ
0: ภ
1: ้
0: า
1: าค
0: ษ
1: ่ะ
0: าเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนที
1: เจ้
0: น
1: า
0: ี้
1: ค่ะ
0: สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอสยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
1: เ
0: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสมันจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มมูลกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยๆงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเนี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจสี่นะเรามีอยู่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์กับมรรคนี่ข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำให้มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคในระหว่างทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือกรรมสัญญาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่ามันไม่แน่นอนนะทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไป การขึ้นทางที่ตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
1: ัน
0: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกนีติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมฉะนั้นน่ะคือช้าไปช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่เนี่ยนะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ข้อแรกอันนี้จะสัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองอนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสัพพะสาที่ท่านใช้ก็คือเอตังมะมะเอโซหะมัสสมิเอโซมิอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูกชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้นี่ฉันทำได้นี่คือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนเนียนนุ่มนุ่มว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
1: เ
0: ราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานไ ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทำทางกายอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานไหนๆก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้เฮ้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เขามันจะไปด้านหลังเข้าใจไหมคือสมมติเรางอเขาเนี่ยเขาเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเขาหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักอะดิ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักอะดิไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000 เฮิรตซ์จะไม่ได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี
1: ้
0: สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นพบเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยคือจึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนมากงั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอนิสงส์มากเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สองถัดมาข้อที่สามคือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
1: ั
0: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่3ที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตคือว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเออฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาได้เคยอธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนโดยในขั้นตอนแรกก็คือเ ให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกๆขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินๆไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยของความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากนั่นนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีแต่ฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เลยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอา้างั้นเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่สี่ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะ
1: อ
0: าหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้วจิตเราก็จะเบื่อว่ะเบื่อว่ะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซีนีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูล อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้ก็นั่นแหละ
1: แต่
0: ให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันจะกล่าวสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เขา
0: คงมีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างนี้นะโอ้ยจะเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเออมันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: ค่ะ
0: 5อย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรค8ที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อยากจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเชิญบาน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ใช
1: ่ในข้อ62แต่ข้อ10 61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
1: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยจะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญนี่ลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน 59-60 ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: ค
0: ุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2นัยยะนัยยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้นแล้วในข้อ61-62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทศกาลนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อน
1: จะ
0: เป็นข้อ61-62เช่นบ้าง
1: ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ต สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมPlus, รุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออม Plus รุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชัน Streaming จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819แล้วก็891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณ
1: อาจจะอ่านไม่ครบอาจจะอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนกัน
0: แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่หูเข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เห่าให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับนึง 5:00 น.วันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนมันเซลบอดแคสต
1: ์
0: ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
1: T4T
0: อุ้ยคุณรู้ใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแทนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
1: ้
0: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณ ปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะหนาวแบบ
0: แต่ว่าต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าเอ้ยที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสธนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
0: คุณไปมา
1: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได้หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะรับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสธนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
1: ที่
0: มากับน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุข ร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็สุกทั่วถึงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึม ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
0: ่ใช่
1: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ data center พราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง Data Center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่ 1/2569 ระบุนะครับว่า Dataเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนแล้วก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าจบลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไร
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพา

0: ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
1: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกเออแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าเออแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
0: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
1: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี
0: ้อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
0: ะ
1: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปนี
0: ้
1: ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
0: ะ
1: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนสามคือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากสี่คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมากและ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตน ก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา

0: 69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลาคม69แต่ถ้าสมมุติ1ตุลาคม69ยังไม่ได้ไปยืนยันeKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
1: ะ
0: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
1: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
0: เนาะขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียงใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
0: ั
1: ดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
0: หลังจากที่ไปส่งการ
1: แล้วก็กลับมาทางนั้นใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ
0: เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
1: ตั้มนะ
0: ด้วยสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับนะคะ
0: พระรุ่งขัตยะอังกูลนะครับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังคมพี่พิษสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
1: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาคอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
0: ขอบคุณครับ
1: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
0: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
1: ี
0: ่เรโนจริงหรอ
1: ในสานะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
0: ไม่ใช่นะแต่เอ้ยแรม8ค่ำใช่
1: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: นะคะ
1: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนาฏอนงนะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
0: ีพี่อุศีพี่ชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
1: นครสวรรค์
0: พ
1: ี่
0: ว
1: ัน
0: ด
1: ี
0: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับวังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง สร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P100 จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 200 ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับส จากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสันหลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วล่ะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจหลุมน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใ ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคล้องร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT Mcot HD ททบ5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6 นาฬิกากับอีก52 นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้
1: เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตา
0: ม
1: นะคะรายการใหม
0: ่
1: คุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์9 นาฬิกา 5 นาทีเริ่ม5 กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง
0: ม
1: ีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา9 นาฬิกา 5 นาทีทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HG ทบ 5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
0: รวมถึงของเราด้
1: วย
0: นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน9 โมง 5 นาทีสำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
1: ี
0: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 MHz เป็นแม่ข่ายให้กับทุกคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็9 โมง 5 นาทีฟังวิทยุก็9 โมง 5 นาทีนะครับ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
0: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
1: ์
0: แต่ถ้าเป็น NBT to HD ททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
1: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์9 โมง 5 นาทีเนาะ
0: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
1: เฮ้ย
0: พูดอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจค
1: ุ
0: ยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายกหรือเปล่า
1: จะต้องมีสักตอนหนึ่ง
0: ต้องมีสัก
1: EP หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกันคุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดนะ
0: เอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
1: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
0: เ
1: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
0: ร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
0: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
1: ก็เข้าไปในคำนี้นะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกบอลเลยด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเส้นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออส
0: โค้ชออสเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะเป็นความกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
1: อันนี้
0: ที่โค้ชออสบอกไว
1: ้
0: นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาลแล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะ เออแล้วคงเสริมซึ่งกันและกัน
1: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
0: เออนะ
1: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
0: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
1: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกนะประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
0: ่
1: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
1: ่ MV เพลงใหม่มาร้องเพลงนี้มาก
0: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
1: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
0: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
1: ์
0: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยว
1: ค
0: ลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปดูMV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
0: ครับหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
1: ้
0: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฤตอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้ว นี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผล